0: นพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.การแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังคหวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุด สำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2500

0: 1569
1: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคารโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะฉนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นวิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทิน
0: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ณ ับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทสและทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกรณิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเช่นสินสมเนียมรายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
5: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปบ้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 น.ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28-30กรกฎาคม2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
7: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพุท
7: พุทธเขียนพอพานสารอุทอทงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
13: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
14: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
13: ะ
14: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
13: ะ
14: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
13: ะ
14: นื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
13: ะ
14: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะ
13: ฮะ
14: พวกอวัยวะภายในเป็นเส้นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากที่นี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองมองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องพึ่งพารับตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
13: ค่ะ
14: ทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับ
13: ค่ะ
14: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มี
13: นะ
14: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
13: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
14: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
13: ค่ะ
14: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณร้อยละ10กว่าๆนะ10ไปละ11นะซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะฮะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการตั้งเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35ถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับมีทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลควบคู่กับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็ทีนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมไม่ความสำคัญ
13: ค่ะ
14: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
13: ้
14: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบนถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดต รวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนก็มีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะครับคือจากเดิมทีเมื่อปี2546 47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
13: ค่ะ
14: ตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
13: ค
14: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตราต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
13: ค
14: ่
13: ะ
14: นะแต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 10,000 3เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษาไปเป็นตัวตั้งนะ
13: ค่ะ
14: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
13: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสทศแล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
14: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสทศที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเป็นชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดแล้วลดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะ
13: ค
14: ่
13: ะ
14: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับ
13: ค่ะ
14: ส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำนะคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงนี่ประมาณนี้นะ
13: ค่ะ
14: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะมันก็จะติดต่อสายตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะ
13: ค่ะ
14: ว่าเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
13: ฮะ
14: แล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำและมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศนะรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
14: ครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มต้มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
13: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
14: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
15: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
18: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ครูกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานให้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
17: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
18: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนระดับต่างที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องสองเรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero กับเอาเรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอร้อยให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
17: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
19: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
20: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดก็ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
19: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
21: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
19: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
3: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
22: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
3: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
22: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
6: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
23: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: การทุกท่านเลยนะครับคงจะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจากก็มีความคิดในการที่จะดูว่าการผัดผ่านแผ่นดินนั้นบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเราจะคิดว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานและประการแล้วในการที่มีพระราชปฏิทานในวันที่ขึ้นครองราชนั้นก็เป็นไปตามที่ได้ส่งมีกระแสกันออกมาในการที่จะทำให้บ้านเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นแล้วก็พยายามที่จะหลอมรวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับแผ่นดินก่อนนะครับงั้นการที่ทรงตั้งบ้านพระราชาในไทยที่ว่าจะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้งพระราชกรณียกิจทั้งจากพระบรมชนกนาถแล้วก็พระบรมราชชนนีนั้นก็บอกได้ว่าเป็นไปตามที่ทรงตั้งพระทัยแล้วก็ทรงมีพระราชโอวาทแล้วก็พระราชดำรัสอย่างต่อเนื่องมาชัดเจนทีเดียวนะครับคงจะต้องบอกว่าในส่วนของพระอัจฉริยภาพและความสามารถด้านต่างๆของพระองค์ท่านนั้นก่อนที่จะขึ้นมาครองราชเป็นในรัชกาลที่10นั้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามทั้งพระชนกและพระชนนีไปหลายสถานที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าทรงแต่งพระราชไทยมากมายจริงๆครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ส่งนำวิธีการปฏิบัติของพระองค์ท่านมาตัดต่อด้วยวิธีการที่ทรงเห็นว่าเหมาะควรกับยุคสมัย
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งในส่วนระยะเวลาที่เราจะพูดคุยกันซึ่งไม่นานเนี่ยผมคิดว่าคงจะขอหยิบยกเป็นบางพระราชกรณียกิจที่เห็นเด่นๆแล้วกัน
1: ครับ
0: ให้เราได้เห็นกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาคการที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยผมเห็นว่าช่วงที่พระองค์ท่านขึ้นมาครองสิริราชสมบัตินั้นโดดเด่นมากจริง
1: ๆครับ
0: นะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านการสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านน่ะตกตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยดีโดยเฉพาะยิ่งของประชาชนประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรทุกคนแต่ในก่อนที่จะมาถึงเวลานี้เนี่ยก็ทรงสนพระราชทัยในการที่จะประกอบพระราชกรณียกิจในการที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแล้วก็แนวพระราชบัญญัติในการที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยังเป็นสยามราชกุมารคงจำกันได้นะครับเคยคุ้นเคยกับคำว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะซึ่งมีทั้งหมด20กว่าแห่งทั่วประเทศพระองค์ท่านก็ถือว่าทรงผู้สาหะในการที่จะไปดูแลส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ตั้งแต่มีการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทย
1: ครับ
0: เรานับย้อนไปนะครับตั้งแต่ปี2563เรียกกันว่าขึ้นครองราชย์แรกเมื่อไหร่ก็มากันเลยแหละโรคเนี้ยเราผูกจำกันได้ดีครับ
1: โอ้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด19นี่โอ้ทำได้ลำบากยากเย็นเพราะวิทยาการเราไปไม่ถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมากครับอาจารย์นะ
0: ใช่ครับแล้วใครจะเชื่อนะครับว่าในช่วงระยะเวลาจุดนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้ส่งหรือว่าเป็นกองกำลังสำคัญในการที่จะทรงติดตามสถานการณ์ในการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องบอกว่าพระราชทรัพย์

0: ส่วนที่พระราชทานในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมทั้งมีการเรียกว่ามอบพระราชโอวาทในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความโปร่งใสมากๆคือตัวเองได้มีโอกาสได้ครับรู้และเห็นตัวจุดนี้จะเห็นได้ว่า
1: ครับ
0: ที่ผมก็ปิดทองหลังพระนี
1: ่
0: โอ้โหตรงท่านทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะ
1: ครับ
0: คือไม่ได้ทรงมีการออกข่าวไม่ได้ทรงมีการที่จะต้องให้เป็นประเด็นนำเสนอว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรเงียบมากจริงๆด้วยความปูใจประชาชนพระองค์ท่านนะครับแล้วผมจะต้องบอกว่าที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีรถเก็บตัวยาพวกชีวะอนามัย
1: ค
0: นเอเยนต์ตัวชีวะนิรภัยดีกว่านะที่ว่าป้องกันให้โรคไม่เผยแพร่ออกไปแล้วก็เจอปุ๊บมีพวกรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษมีพวกรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลที่แต่ก่อนไม่เคยมีเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยจะเห็นว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆก็คือคนดาหรือว่ารถต่อพ่วงอันนี้เคยเห็นนะครับที่เป็นตู้ตู้หู
1: เป็นรถโมบายที่เรารู้จักว่าโรครถตรวจเชื้อพระราชทานนะฮะที่เรารู้จักกัน
0: นะครับอันนี้ครับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็พระราชทานพระเจ้าทัพพระองค์เนี่ยถ้าคนไปดูคนได้เห็นร้อยกว่าล้านในการที่จะจัดหาบรรดาอุปกรณ์รถยนต์ทางการแพทย
1: ์ครับ
0: รวมกันที่จะไม่ให้เชื้อโรคนี้กระจายแล้วก็ประทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีการใช้รถแบบทันสมัยมากๆเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์คือรถที่มี AI อ่ะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ต้องทำอย่างครบวงจรจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะต้องบอกว่านอกจากนั้นก็ยังได้มีการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะสมทบทุนที่จะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมนะครับคือต้องบอกว่าเป็นร้อยล้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เดินตลาดทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าคนที่อยู่ในเชิงลึกจะเห็นได้ว่าน้ำพระราชทานไทยนั้นส่งไปถึงแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศคิดว่าคุณจอมก็คงจะควรได้รู้เรื่องพวกนี้อยู
1: ่
0: นะครับในการที่จะประทานทรัพย์จำนวน300กว่าล้านในการที่จะส่งไปที่ผู้เรือนจำทันตสถานโรงพยาบาลในข่ายของเรือนจำต้องถึง45ที่แห่งในการที่จะจัดซื้อเครื่องพันบ้างอุปกรณ์บ้างในเรื่องของการแพทย์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้นะความคิดในการที่จะดูแลประชาชนทั้งประเทศของพระองค์ท่านนั้นกว้างขวางลึกซึ้งจริง
1: ๆ
0: นะครับเพราะนั้นยอดพระราชทรัพย์ในการที่ทรงใช้ในการครั้งนี้ 2,400 กว่าล้านไม่ใช่น้อยๆ นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้เลยดังนั้นจากการที่เรารู้เนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีขอบพระโอษฐ์อะไรเลย
1: ครับ
0: คงต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านไปช่วยท่านในการที่จะบอกว่าในแง่ของการสาธารณสุขนั้นสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องอย่างหนึ่งก็คือในภาพของการสังคมสงเคราะห์เห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจากที่จะส่งเยี่ยมชุมชนแออัดบ้างแล้วก็ได้เห็นบรรดาคนในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลบ้างตั้งแต่สมัยที่ตามเส้นพระชนกของพระองค์ท่านพระชนนีของท่านอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่เห็นได้ว่าในส่วนของการช่วยเหลือบรรดาประสบกรณ์ที่รับความเดือดร้อนของพระองค์ท่านนั้นแม้การขึ้นของท่านก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะคงจำกันได้เกี่ยวกับเหตุระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่บริษัทหนิงที่จะมีข้องกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่อปี4นะครับก็ประทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ส่งภาพของความตั้งใจแล้วความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ว่ามีการส่งขวัญกำลังใจกับพระองค์ท่านผ่านบรรดาองค์มนตรีที่เรียกว่า ทำงานแทนพระเนตรพระการส่วนเนี่ยอยู่พอสมควรทีเดียวรวมทั้งการที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องพายุใช่ไหมวัดไทยที่พาบ้านเรือนสูญหายบรรดาสะดอนบอกว่าเรียกว่าเจอกันหนักหนาสาหัส
1: เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยครับตอนนั้น
0: ใช่ครับโอ้โหอันนี้ที่ว่าภาพภูริโคชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่านอกจากที่จะมีการที่ให้ท่านองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานบรรดาผู้ปกครองบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยยังดูแลต่อเนื่องนะว่างั้นเถอะในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดาประชาอาราราชกับพระองค์ท่านนะ
1: ครับเมื่อมีภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นถุงพระราชทานนะครับที่ไปมอบให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยรวมถึงโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเมื่อประชาชน
0: มองข้ามไม่ได้เลยมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งคงจำเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นที่กระเทือนหรือเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกในกรณีของทีมหมูป่าติดถ้ำด้วยคุณน้ำบางนอนนะครับซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมการทำงานนั้นเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วมากผิดปกติของความเป็นราชการทั่วไปที่ปกติจะต้องมีขอแม้ในการที่หน่วยงานนี
1: ้
0: ไม่ใช่งานโดยตรงจะต้องข้ามขั้นตอนไม่ได้จะต้องแต่ปรากฏทางท่านคงจำกันได้ว่าทุกอย่างรวดเร็วมากนะรวดเร็วมากในการแก้ปัญหาในการที่จะให้เด็กๆที่หมูป่าทั้ง19คนออกมาจากในถ้ำไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ท่านหลังเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือผู้ที่ให้การเปิดทางในการทำงานแบบเราวันลักขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากมากมายเป็นอย่างดีนะครับแบบอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งในกิจทางด้านการศาสนาการต่างประเทศนะก็คงจะเรียกว่าดำเนินการต่อเนื่องมาจากที่ได้ทรงทำมาอย่างที่เห็นอยู่แต่ทางศาสนาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินจำได้ไหมครับตอนที่เสด็จที่ภูเขาทองเพื่อที่จะทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพตแล้วก็สักการะพระบรมธาตุนะครับแม้ว่าพระชนพระองค์ท่านนั้นถึงขั้นนี้แล้วก็เสด็จขึ้นไปถึงบนยอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นในส่วนของการที่อยากทรงดำเนินพระราชกิจต่างๆในการที่จะประกอบพิธีทางด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่องนะในวันจะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับยกฉาบเกี่ยวกับเรื่องของการที่สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของเมืองต่างๆประกอบพิธีสมโภชมีการอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลในสมัยพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนของการที่พูดถึงความคิดต่อเนื่องนะจะเห็นได้ว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องบริหารการก่อน
1: ครับ
0: และถึงจุดนี้เนี่ยการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการน้ำในสมัยของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีการหยุดเลยเราคงจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีการทำโครงการอยู่ในหลายที่หลายแห่งเลยนะทั้งภาคเหนือภาคกลางนะก็คงจะมีได้ยินหลังๆเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าในดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนมาอีสานภาคกลางนะก็คือที่ลาวขวัญกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการทำการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบมากๆในการที่จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหากันนะครับแล้วก็ในภาคของที่อื่นๆทางฝั่งเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์เยอะแยะมากมายมหาศาลในการที่ส่งแก้ปัญหาน้ำแล้วก็ต้องการให้มีน้ำใช้กันทั่วทุกครัวเรือนไม่ให้มีความลำบากเลยนะครับในการที่ให้ผู้บริโภคและบางคนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ก็ต้องบอกว่าหาทางช่วยอยู่กันทั้งถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของโครงการในพระราชดำริก็ยังคงมี โดยเฉพาะยิ่งที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเกษตรวิทยา
1: ครับ
0: อันนี้บางคนที่ไม่ได้ตามต่อเรื่องก็จะไม่ทราบว่าเกษตรวิทยาของพระองค์ท่านที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่นะครับปกแยกแม่ริมเชียงใหม่พันกว่าไร่ให้กับกระทรวงเกษตรสหกรณ์เพื่อที่จะไปดำเนินการในลักษณะของการที่เป็นคลินิกเกษตรในการที่จะไปแพร่ผลงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยคลองไคร่ที่เนื่องจากพระราชดำริแต่ว่าออกมาในรูปแบบของศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ฟื้นฟูอนุรักษ์หลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเพาะทำกล้าไม้โตเร็วเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ที่ต้องการจะใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยโยงใยไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเชื้อเพลิงชีวมวลบ้างอะไรบ้างนะซึ่งต้องบอกว่างานที่ทรงทำที่เรียกเป็นพระราชกรณียกิจหมายว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวเป็นคราวให้พวกเราได้ยินกันเท่าไหร่นักนะครับดังที่รับพูดจากต้นรายการว่าทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวาระอันเป็นมงคลนี้ก็ได้นำเอาเรื่องที่เป็นมงคลเหล่านี้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: ครับทุกครั้งนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนมีความทุกข์ความร้อนนะครับความทุกข์ความร้อนของประชาชนเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องของการเจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะมีเรื่องของการรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับประสบกรณิกรชาวไทยนะครับ
0: ใช่ครับในส่วนของด้านอื่นนี้บอกแล้วครับว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องจากราชการก่อนมาอย่างเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเอาว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการทำงานเนี่ยที่เป็นหน้าส่วนที่น่าชื่นใจอย่างก็คืออะไรที่ดีแล้วส่งสารต่อ
1: ครับ
0: นะครับส่งสารต่อแล้วถ้าหากว่าต่อยอดให้มีความสมบูรณ์รวดเร็วขึ้นได้หรือว่าดีขึ้นได้ก็จะส่งทำตรงนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งจะไม่ใช่วิธีการที่ว่าจะต้องล้มล้าง
1: ครับ
0: ดีไม่ดีไม่ทุลักเพราะขึ้นมาเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาถ้าการคิดใหม่ทำใหม่นั้นดีขึ้นสมทับแต่ถ้าของเก่าที่ดีอยู่แล้วท่านสงสารอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นก็อาจจะได้ยินคำกล่าวว่ามีหลายต่อหลายที่ที่ชอบคิดใหม่ทำใหม่มักจะส่งผลให้ต้องมานับหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นการที่คิดแล้วพัฒนาต่อยอดก่อนที่จะทำอะไรใหม่เนี่ยสิ่งที่ดีทำเอาไว้ที่ 5 ที่ 6 เราจะทำ 7 8 9 ก็ถึงที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นดังที่เรียนให้แล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นชัดๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาสิ่งที่เราเคยเห็นดั้งเดิมมาไม่ว่าจะเป็นด้านการอาหารด้านราชการด้านเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกี่ยวเรื่องด้านกีฬาอะไรก็ตามเถอะนะอย่างน้อยๆเราเห็นได้ว่าในการที่จะขอพระราชทานอย่างน้อยๆบรรดาโล่รางวัลต่างๆก็คือเป็นส่วนส่งเสริมให้เป็นขวัญกำลังใจของกลุ่มของคนทำงานที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นภาพตรงนี้จะอยากชัดเจนต่อเนื่องกันมานะครับ
1: ครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าการทำงานแนวความคิดของคนแต่ละช่วงอายุในแต่ละวัยวันนี้เราเห็นได้ว่ามีวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าจะให้คนรุ่นหนึ่งใช้วิธีการหรือว่าทำให้คนรุ่นหนึ่งพอใจอย่างเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: และสิ่งหนึ่งซึ่ง เกี่ยวกับบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบบ้านเป็นประเทศหรือประเทศเป็นบ้านก็ตามเถอะเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่มีเจ้าบ้านชัดเจนแล้วเจ้าบ้านดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องให้บ้านนั้นอยู่อย่างมั่นคงถาวรแล้วก็ดูแลบริวารในบ้านให้ได้รับความสุขโดยทั่วหน้าไม่เลือกว่าเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะดีกว่าลักษณะของการที่มีอาคารหลังหนึ่งแล้วก็มีคนมาบริหารเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรดาคนที่มาชั่วครั้งชั่วคราวนั้นพอเวลาหมดภาระหน้าที่ถือว่าเห็นบ้านนี้ไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าคิดว่ามีบ้านอื่นที่ดีกว่าก็ละทิ้งไปวิธีการจัดการบ้านของคนที่มาดูแลชั่วครั้งชั่วคราวกับการที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะการบริหารจัดการและความรักความผูกพันในบ้านต่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นกำลังมองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราถือว่าเราโชคดีที่ว่าบ้านใหญ่ที่อยู่ประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าบ้านดูแลเราอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทิ้งเราเลยแล้วก็มีแต่การที่จะให้เราเลือกพ่อบ้านดีๆเก่งๆมาช่วยดูแลบ้านท่านให้คนในบ้านนั้นมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและทั่วถึงจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ต้องให้คิดกันนะครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศบูรณาการกฎหมายปปช.สู่หลักสูตรการศึกษาพร้อมผลักดัน e-learning ต้านทุจริตศึกษามุ่งสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสู่บัณฑิตทั่วประเทศครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านครับปปช.มีแนวคิดและเป้าหมายอย่างไรครับในการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและก็การป้องกันการทุจริตเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ
4: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพ.ศ.2560เนี่ยก็คือได้กำหนดให้สำนักงานปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและผู้รับผิดชอบระยะที่2นะครับระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2566ถึง2570นะครับก็ทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่21ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2561ถึง2580นะครับก็ทางสำนักงานปปช.เองได้มีการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับโดยเริ่มต้นจากการจัดทำหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตนะครับเรียกว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยเราชุดการเรียนรู้ในเรื่องนี้จริงๆเราเน้นอยู่ที่ใน4ประเด็นนะครับ
1: คือ
4: ประเด็นเรื่องการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับในประเด็นที่2ก็คือความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
1: ครับเรื่องของหลักสูตรต้านการทุจริตนะฮะปปช.มีมุมมองยังไงครับประเด็นนี้จะช่วยทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้นยังไงครับท่านฮะ
4: คือในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพยายามที่จะเหมือนในช่องทางในหลักสูตรการต้านทุจริตเนี่ยจริงๆแล้วเรากลุ่มเองเนี่ยเราต้องบอกว่าความคาดหวังเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายของเราเองเนี่ยเราตั้งแต่กลุ่มพื้นฐานคือกลุ่มในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นสายวิชาชีพหรือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐนะครับโดยในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้อยากจะให้ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลไกในการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับการทำงานร่วมกันนะฮะหรือบูรณาการกฎหมายปปช.และเนื้อหาต้านทุจริตเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนจะ ทำในรูปแบบไหนฮะ
4: คือในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในขณะที่เราขับเคลื่อนแผนเนี่ยในการที่จะโดยให้รัฐพยายามที่จะผลักดันให้ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งมีเนื้อหาทั้งเรื่องในกฎหมายของตามรัฐธรรมนูญเราแล้วก็กรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ไอ้วินัยการต่างๆเกี่ยวกับความผิดทางอาญาลักษณะความผิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
1: ครับคือเนื้อหาต่างๆที่เราจะเข้าไปในกฎหมายนี่จะไปหลักสูตรไหนฮะท่านฮะ
4: ก็ในหลักๆคือเราจะพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่ในระดับคณะนิติศาสตร์นะครับปริญญาตรีครับ
1: ครับและคณะอื่นๆล่ะครับรัฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีการสอดแทรกเข้าไปไหมครับ
4: มีครับเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในแต่ละคณะนี่มันจะมีเหมือนหลักสูตรเรียกกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนะครับ
1: ครับแล้วมหาวิทยาลัยที่เราจะไปขอความร่วมมือหรือสถานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มีแนวทางยังไงฮะจะผลักดันกันยังไงฮะคุยกันบ้างหรือยังฮะ
4: ได้มีคุยครับตอนนี้ที่ได้มีการทำา MOU กันแล้วเนี่ยมีในประเทศไทยครับมี11แห่งนะครับรวมถึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกจำนวน38แห่งครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในฐานะอย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเข้าไปเรียนอยู่ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์แล้วครับ
1: อ๋อครับเอ๊ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ได้เริ่มต้นนานหรือยังฮะในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปเรียนการเรียนการสอนนะครับบรรจุเข้าไปฮะ
4: เริ่มต้นได้ประมาณปี2ปีแล้วครับเนี่ยเพราะว่าคือเป็นต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยตั้งแต่เขามีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยตั้งแต่ปี2564แล้วก็เริ่มบรรจุเรียนตั้งแต่คือถามว่ามีการปรับปรุงมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นวิชาเข้าเป็นวิชาเลือกจำนวน2ในกิจในหลักสูตรนิติศาสตร์นะครับ แล้วก็สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยซึ่งเมื่อตอนช่วงที่ประมาณเมษายนพฤษภาคมเนี่ยทั้งปปช.นี่ได้มีการทำเอวียูกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับซึ่งเขากำลังไปปรับหลักสูตรที่จะให้ทันบรรจุในเป็นวิชาในคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา2570นะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะนำร่องผลักดันเข้าสู่การเรียนการสอนนะฮะในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วเป็นยังไงฮะผลตอบรับในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปสู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยฮะ
4: คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับเนื่องจากว่าต้องยอมรับอีกว่าเนื้อหาเราในระดับปริญญาตรีที่ถามว่าโดยทั่วไปค่อนข้างมากอยู่แล้วเราก็พยายามปรับในรูปแบบทั้งหน้าของ e-learning แล้วก็ในลักษณะที่ว่าเป็นสอดแทรกเนื้อหากับในกฎหมายที่เขาเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็หลายๆส่วนก็คือถามว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้มีการรับกับหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาด้วยครับ
1: ครับอ๋อก็คือนอกจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยยังจะมีหลักสูตรออนไลน์ด้วย e-learning ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
1: อ๋อมีแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ครับ
4: ตอนนี้มีแล้วครับจริงๆหลักสูตร e-learning เนี่ยเรามีตั้งแต่ระดับประถมนะครับมีหลายทุกระดับแล้วก็ทั้งระดับของในที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีครับ
1: โอ้ครับก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะครับเมื่อก่อนผมได้ยินโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็เรื่องของต่อต้านการทุจริตเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับประถมมาศึกษามัธยมมาศึกษาตอนนี้ก้าวเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสร้างค่านิยมใช่ไหมฮะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะ
4: ใช่ครับก็พยายามที่จะผลักกันให้เป็นพื้นฐานว่ากรณีที่เกิดว่าท่านจะต่อในวิชาชีพโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านจะเข้ามาในระบบราชการเนี่ยท่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องในหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยเรียนเกี่ยวกับวิชาจริยศึกษาหรื

0: ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปกตินะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเช่นระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานต่างๆหรืออะไรการฝากเฟิกอะไรพวกนี้มันนำไปสู่การทุจริตแล้วก็การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบฮะวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยครับในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
3: เรื่องสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลาท่านฉัตรสุดาชุมแสงครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับสถานการณ์การค้าชายแดนสงขลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วดาวเด่นที่เป็นสินค้าตอนนี้ที่น่าสนใจเป็นสินค้าอะไรครับ
4: ค่ะสำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดสงขลาณตอนนี้นะคะจังหวัดสงขลาเรานะคะจะมีด่านที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนอยู่3ด่านนะคะก็จะมีด่านสะเดาด่านประดังเบซาแล้วก็ด่านบ้านประกอบนะคะทีนี้ภาวะการค้าชายแดนในปีงบประมาณ69เนี่ยค่ะในรอบ6เดือนนะคะก็คือคิดตามปีงบประมาณนะคะตั้งแต่เดือนตุลา2568นะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ย6เดือนเนี้ยนะคะมีมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยนะคะรวมถึงทั้งหมดนะคะ 159,000 ล้านบาทเศษนะคะคือถ้าหากว่าไปเทียบกับในช่วง6เดือนของปีก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้ารวมเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะคะถึง 8.07% ทีนี้ในมูลค่าการค้ารวมนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นการส่งออกการส่งออกเนี่ยมีมากถึง 84,000 ล้านบาทเศษนะคะการส่งออกถ้าไปเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสูงขึ้น 5.33% ค่ะส่วนการนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ย 75,000 ล้านบาทเศษนะคะก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันสูงขึ้นถึง 11.28% นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนนะคะของจังหวัดสงขลานะคะในรอบ6เดือนก็คือตั้งแต่68ไตรมาสสุดท้ายนะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้นนะคะขยายตัวดีขึ้นนะคะแล้วถามว่าเมื่อกี้สินค้าดาวเด่นของจังหวัดสงขลาที่เป็นการค้าชายแดนเป็นสินค้าอะไรก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากว่าเทรนทางด้านตลาดของ Big Data แล้วก็เรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะมีความต้องการมากสูงขึ้นนะคะ
1: ค
4: ือถ้าหากว่าเรามาดูตรงมูลค่าสินค้าที่เราส่งออกไปนะคะสินค้าที่ติดอันดับต้นๆใน5อันดับแรกนะคะสินค้าส่งออกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะลำดับที่2น้ำยางพ่นลำดับที่3แผงวงจรไฟฟ้านะคะลำดับที่4แผงสวิตช์และควบคุมกระแสไฟฟ้าลำดับที่5หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบอันนี้คือก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะส่วนสินค้านำเข้านะคะสินค้านำเข้าที่ติดอันดับ1ถึง5นะคะก็จะมีเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะลำดับ2ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าลำดับ3ก็เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ลำดับ4ก็เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนลำดับ5ก็เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบนี่ค่ะ
3: ครับ
4: อันนี้เรื่องของการค้าชายแดนค่ะ
3: ครับครับอะไรคือจุดแข็งที่ทำให้สงขลาเป็นประตูการค้าชายแดนอันดับต้นๆของภาคใต้ครับท่านครับ
4: ค่ะสำหรับสงขลาเนี่ยนะคะที่ถือเป็นประตูการค้าชายแดนลำดับต้นของภาคใต้เลยก็นี่เนื่องจากว่าสงขลาเรานะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่างนะคะสงขลาเนี่ยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ค่ะแล้วก็ถ้าระดับประเทศเนี่ยจะเป็นลำดับที่14ของประเทศนะคะสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัดสงขลาเราก็จะเป็นยางพาราข้าวปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ผลประมงปศุสัตว์ อันนั้นคือประการที่1

0: นะคะ
1: คร
0: ับ สำหรับถัดมานะคะก็สงขลาเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเรามีด่านการค้าชายแดนอยู่3ด่านคือด่านสะเดาอยู่ในพื้นที่สะเดานะคะด่านประดังก็อยู่ในพื้นที่สะเดาแล้วก็ด่านบ้านประกอบก็อยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีอันนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนตัวที่2นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมคะเราสงขลาเราเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทั้งหมดเกือบทั้งหมดประมาณ 1,074 โรงค่ะอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากนะคะก็ยังมีอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นะคะมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วก็จะมีสำหรับในเรื่องด้านพลังงานเนี่ยของเราก็จะมีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซที่จันนะมีโรงไฟฟ้าที่จันนะมีโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับนะคะก็ภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ค่ะมีถึง21โครงการนะคะจนอย่างเช่นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แม่แบบเซรามิกนะคะมีถุงมือยางธรรมชาติมีน้ำยางพ่นมีแถบรับพลาสติกมีถุงมือยางสงเคราะห
1: ์
0: มีไม้อัดวีเนียนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่พูดถึงนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งในจังหวัดสงขลานะคะก็แห่งแรกนะคะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฉลุงอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางค่ะตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะอย
1: ่
0: างเช่นอุตสาหกรรมนวัตกรรมยางอุตสาหกรรมน้ำยางก้นค่ะอุตสาหกรรมยางคอมเปาวนะคะอันนี้เป็นที่ฉลุงค่ะที่ใหญ่ส่วนที่อีกนิคมหนึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสงขลานะคะจะอยู่ที่อำเภอสะเดาค่ะนิคมนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 300,000 ไร่นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมสงขลาที่อยู่สะเดาก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังแล้วก็อุตสาหกรรมโลจิสติกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือจุดแข็งนะคะของจังหวัดสงขลาว่าทำไมถึงเป็นประตูการค้าในระดับต้นของภาคใต้นะคะ
1: ครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดครับมีการสนับสนุน SME หน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มส่งออกในจังหวัดสงขลาตรงนี้ทางพาณิชย์มีสนับสนุนด้านไหนบ้างครับ
0: ค่ะสำหรับในการสนับสนุน SME นะคะที่อยากจะส่งออกนะคะกระทรวงพาณิชย์เราก็มีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะทั้งขนาดใหญ่และทั้งรายย่อยนะคะด
1: ัง
0: นั้นหน้าที่ของเราก็คือให้คำปรึกษานะคะตั้งแต่ประเมินความพร้อมในการส่งออกในการเลือกตลาดเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะรวมถึงในเรื่องข้อกฎหมายมาตรฐานสินค้าและก็ขั้นตอนเอกสารต่างๆอย่างเช่นการรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและก็ลดความเสี่ยงอันนั้นประการแรกนะคะประการที่2นะคะก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นมีการจัดอบรมการทำเวิร์กช็อปนะคะทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ค่ะหัวข้อทักษะที่ส่วนมากนะคะที่ทางสำนักงานพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานกรมต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้ทำร่วมกันก็อย่างเช่นในเรื่องการตลาดออนไลน์ในเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตั้งราคาและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ค่ะตรงนี้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่านะคะได้พัฒนาจากตำแหน่งการเป็นผู้ผลิตไปสู่เป็นนักการตลาดมืออาชีพนะคะแล้วก็ยังมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะยังได้ลงมาจัดอบรมนะคะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนที่โรงแรมเซนทาราอีกด้วยค่ะในเรื่องโครงการส่งเสริมสินค้าอาหารฮาลาล5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะตรงนี้เขาลงมาอบรมนะคะลงมาจับเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีการโคชชิ่งนะคะแล้วก็ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยฟิกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะก็คือเมื่อเราส่งเสริมความรู้แล้วใช่ไหมคะก็ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆอันนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายบิ๊กวินของกระทรวงพาณิชย์ของเรานะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะได้ทดลองตลาดแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้รู้จักสินค้าเป็นที่อย่างกว้างขวางและก็รับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคได้นะคะ
1: ค
0: นอกจากนั้นก็ส่งเสริมไม่มีการเจรจาธุรกิจตรงนี้ด้วยความที่ว่าสงขลาเราอยู่ติดเขตชายแดนกับมาเลเซียนะคะเราก็ได้มีการประสานสัมพันธ์กับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจรจาธุรกิจในลักษณะออนไลน์อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเราก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะเชื่อมโยงตลาดผ่านทางทูตพาณิชย์นะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของเราอะค่ะได้มีไลน์นะคะได้มีไลน์ของทูตพาณิชย์ต่างต่างทั้ง58ประเทศทั่วโลกอะค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พันนี้จังหวัดทั่วประเทศนะคะได้มีการชุ่มโยงนะคะโดยที่ว่าเราสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราเนี่ยรับทราบว่าในต่างประเทศเหล่านั้นมีความต้องการสินค้าอะไรแล้วในต่างประเทศเหล่านั้นมีความต้องการสินค้าในแต่ละจังหวัดอะไรบ้างก็เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เชื่อมโยงถึงกันนะคะตรงนี้ค่ะ
2: ครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับตอนนี้ปัญหาหลักของ SME ในการเรื่องของการค้าชายแดนคืออะไรครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดภาครัฐจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับท่านครับ
0: สำหรับปัญหาหลักของ SME ในเรื่องการค้าชายแดนในจังหวัดสงขลาของเรานะคะก็สำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยปัญหาหลักก็น่าจะเรื่องต้นทุนการค้าที่ยังสูงเนื่องมาจากความแออัดในการขนส่งสินค้าทางด่านศุลกากรของจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาการให้บริการที่ยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กอะค่ะเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดสงขลาของเราก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็การพัฒนานะคะในเรื่องโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาขึ้นมานะคะเพื่อรองรับในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของลดปัญหาการจราจรด่านพรมแดนแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ระยะ 5.5 กิโลเมตรจากทางหลวงหมายเลข4เข้าสู่ด่านสะเดาเป็นใหม่นะคะในการรองรับรถขนสินค้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงสายพุทธเตียวด่านสะเดาแห่งที่2นะคะเพื่อเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาด่านสะเดาแห่งใหม่ระยะทาง2กิโลเมตรอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อถนนด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุยตำของมาเลเซียอันนี้ระยะทาง850เมตรซึ่งมีการขยายช่องทางจราจรจากเดิม4ช่องเป็น6ช่องนะคะอันนี้กำลังดำเนินการนะคะคิดว่าจะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็น่าจะพอถนนเชื่อมต่อด่านแห่งใหม่ของด่านสะเดากับด่านบุกิจก็อยู่ตามเสร็จก็จะมีการเปิดสายช่องทางตรงนี้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะปัญหาก็คือผู้ประกอบการของไทยเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียได้นะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถหาตลาดแล้วก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างเต็มที่นะคะจังหวัดสงขลาก็กับนักงานพาณิชย์ของเรานะคะจึงได้มีการจับให้มีการจับผู้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อว่าจะได้เข้าถึงกับคู่ค้าโดยตรงนะคะอันนั้นคือประเด็นปัญหาหลักข้อที่สองนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลการตลาดนะคะโดยเฉพาะข้อมูลความต้องการสินค้าของประเทศมาเลเซียเนี่ยที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ SME ของไทยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ได้จัดทำข้อมูลด้านการตลาดและเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Thai Trade Center กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะหรือว่าผ่านทางช่องทางเว็บไซต์www.ditp.go.th ให้กับผู้ประกอบการ SME ในไทยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลการตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตลาดมาเลเซียเพื่อจะได้วางแผนในการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ก็มีแนวทางในการแก้ไขที่เตรียมพร้อมไว้ให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วนะคะ
1: ครับแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็ SME ที่สนใจในจังหวัดสงขลาโอกาสในจังหวัดสงขลามีอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะสำหรับทางผู้ประกอบการรายใหม่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายเก่าก็ได้ไม่มีปัญหานะคะหรือว่านักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะทั้งรายเก่ารายใหม่อยากจะถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลต่างๆนะคะให้ท่านเข้ามาดูได้นะคะที่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะสงขลา .moc.go.th นะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือปรึกษารายละเอียดได้นะคะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเรามี2สาขาค่ะสาขา1ตั้งอยู่ที่คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเบอร์โทร074311422อีกสาขาหนึ่งนะคะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาสาขาหัดใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะโทรไปได้ที่เบอร์074300175-6นะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็จะหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของเรานะคะมาเพื่อให้กับทางผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลงทุนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งออกค่ะ
2: ครับครับนี่คือสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร

0: หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: นายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการและวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจฆ่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: ประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าโด

0: โดยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้ง2รูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

dulu dah.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นางสาวปิ่นปินัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศ์ศิริสีหานามส

0: ซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในการหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบ

มีประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชน

ข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว

ริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราไม่โกงมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2495ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับหรือเป็นวันหยุดนักกัตฤกษ์นั่นแหละของประเทศไทยครับซึ่งเพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลตำหน่วยงานราชการสถานที่ต่างๆนะครับส่วนกลางก็จัดที่กรุงเทพมหานครนู้นในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเอาละครับท่านฟังครับก็จะได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับในรายการบ้านเราไม่เอาโกงนะครับซึ่งมีเป็นประจำทุกๆวันอังคารครับเริ่มตั้งแต่เวลา10:15 น.โดยประมาณครับไปจนถึง11:00 น.ก็จะมีข่าวๆนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารเลยครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นะครับก็มีกิจกรรมของเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีหรือว่าเครือข่ายปชบนะครับก็ได้จัดประชุมสัญจรขึ้นนะครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านนายอำเภอพัทรนันท์พองผาดนะครับท่านนายอำเภอศรีราชานะครับได้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแล้วก็ท่านยังมอบหมายให้ทางท่านจินตนาจีรชีวันปลัดอำเภออาวุโสนะครับได้มากล่าวต้อนรับพวกเราทำให้บรรดาคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายปชบเนี่ยนะครับมีความรู้สึกมีขวัญ นะครับและกำลังใจที่จะทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับในฐานะที่เป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตเนี่ยนะวันนั้นก็มีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มห้องเลยห้องประชุมชั้น2ของที่ว่าการอำเภอศรีราชานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ไปร่วมประชุมกันในวันนั้นนะครับครับท่านฟังครับช่วงนี้ก็มีข่าวนะครับมีข่าวทางด้านเครือข่ายเครือข่ายที่จะอาจจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยพร้อมๆกันทั้ง76จังหวัดก็มีข่าวว่าทางสำนักงานปปช.นะครับเขาก็จะได้มีการจัดการก่อตั้งเครือข่ายขึ้นมาใหม่อีกเครือข่ายหนึ่งก็มีชื่อว่าเครือข่ายพลังสุจริตอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาครับสำหรับเครือข่ายนี้นะครับก็อาจจะมาเป็นเครือข่ายทดแทนชมรมสตรองหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องคอยติดตามต่อไปหรือว่าจะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับได้มาร่วมกันนะครับได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยของเราหรือว่าจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับท่านลำพังเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.เนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะดูแลทั่วถึงนะครับถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับครับสำหรับเครือข่ายพลังสุจริตเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการก่อตั้งขึ้นในไม่ช้าเนี่ยนะครับก็ตามที่บางท่านก็เข้าใจว่าอาจจะตั้งเป็นเครือข่ายที่มาแทนชมรมสตองหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องคอยติดตามฟังข่าวกันต่อไปนะแต่ผมว่ามีหลายๆเครือข่ายก็ดีครับจะได้มาช่วยกันนะครับดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในจังหวัดหรือในประเทศไทยของเราเนี่ยสำหรับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรีหรือว่าทุกจังหวัดเนี่ยครับก่อตั้งขึ้นโดยในสมัยที่ท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับเป็นประธานคณะกรรมการปปช.นะครับแต่มายุคของท่านสุชาติตระกูลเกษมสุขนะครับมาอยู่ช่วงสมัยเนี่ยนะครับก็อาจ จะได้มีการก่อตั้งฝ่ายภาคประชาชนขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีหรือว่าเครือข่ายปชบนะครับจะสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับภาคประชาชนด้วยนะครับที่เรามีภาคีเครือข่ายร่วมกันเนี่ยนะครับจะได้เป็นหูเป็นตานะครับเฝ้าระวังในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่กันไปเนี่ยครับก็ขอยินดีนะครับถ้าจะมีเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับทางเรานะครับก็มีความยินดีแล้วก็พร้อมนะครับที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชนต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็มาพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดอื่นหรือจังหวัดชลบุรีของเรานะครับผมก็จะได้นำข่าวนะครับมาเสนอนะครับต่อท่านผู้ฟังนี้ครับมีข่าวนะครับมีข่าวในเรื่องของการอาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับท่านฟังครับก็ลองติดตามดูนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาเกิดขึ้นที่นู้นครับที่ทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดยะโสธรนู้นเขาบอกเหลืออีก2เดือนหมดสัญญานะครับยังว่างเปล่านะครับยังไม่มีการที่ผู้รับเหมานะครับได้ไปลงมือก่อสร้างแต่ประการใดนะครับบอกปปช.ยะโสธรลงพื้นที่ด่วนนะครับที่อบจ.ยะโสธรบริหารสัญญาโครงการถนน4.9 ล้านบาทหลังพบผู้รับเหมายังไม่เข้าพื้นที่ทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่2เดือนเท่านั้นก็จะหมดสัญญาโอ้อันนี้ก็ไม่ทราบจะสร้างทันหรือเปล่าครับงานนี้ถ้าเร่งทำจนจบเนี่ยระวังถนนพังเพราะไม่ได้มาตรฐานนะครับข่าวนายประกอบมั่งคั่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โครงการป้องกันและลดคดีทุจริตนะครับติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีพ.ศ.2569ครับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมากไม้บ้านโพนเมืองอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนะครับโครงการดังกล่าวนะครับมีงบประมาณถึง4,900,000กว่าบาทนะครับเป็นถนนกว้าง6เมตรยาว 1,120 เมตรนะครับหนาก็5เซนติเมตรนั่นเองนะครับมีระยะเวลาดำเนินการ120วันเริ่ม29พฤษภาคมสิ้นสุด25กันยายน2569ครับดำเนินงานโดยบริษัทท่าทรายรุ่งอรุณแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับรองนายกอบจ.ยะโสธรและผู้อำนวยการกองช่างกลับพบข้อเท็จจริงว่าที่น่ากังวลนะครับคือยังไม่มีการดำเนินงานก่อสร้างใดๆในพื้นที่เลยนะครับทั้งที่ระยะเวลาตามสัญญาเหลืออีกเพียง2เดือนเท่านั้นนะครับประมาณ60วันนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่โครงการจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดนะครับนายประกอบมั่งคั่งครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อระยะเวลาขชันชิดเช่นนี้นะครับผู้รับจ้างนะครับมักจะพยายามเร่งรัดการก่อสร้างครับเพื่อให้รอดพ้นจากค่าปรับล่าช้าซึ่งความเสี่ยงที่จะติดตามมาก็คือการควบคุมคุณภาพมาตรฐานที่ลดลงนะครับการบดอัดหน้าดินอาจจะไม่ได้ค่าความแน่นตามเกณฑ์ครับหรือการบ่มคอนกรีตใช้เวลาไม่เพียงพอครับซึ่งจะส่งผลให้ถนนแตกร้าวและชำรุดอย่างรวดเร็วนะครับหลังเปิดใช้งานเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามเนี่ยนะครับปปช.ประจำจังหวัดยะโสธรนะครับได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงบังคับแก่ปปช.ยะโสธรดังนี้ครับ 1. เร่งทบทวนและปรับแผนต้องเรียกผู้รับจ้างมาทำแผนเร่งรัดงานที่สมเหตุสมผลนะครับและประเมินศักยภาพตรงไปตรงมานะครับท่านผู้สองบังคับใช้ระเบียบเด็ดขาดหากพ้นกำหนดสัญญาต้องดำเนินการคิดค่าปรับรายวันตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างนะครับห้ามประนีประนอมหรือหาเหตุเอื้อประโยชน์ยืดเยื้อสัญญานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างถนนนะครับที่จังหวัดยะโสธรโน่นนะครับที่เหลือเวลาอีก2เดือนนะครับแต่ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการใดๆเลยครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะโสธรนะครับครับข่าวต่อไปก็ยังอยู่ที่ทางภาคอีสานนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะครับเขาบอกปปช.ปปท.เฝ้าระวังเชิงรุกบิ๊กโปรเจกต์งบ 69นะพื้นที่บุรีรัมย์ครับก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝนหลวง485ล้านสร้างที่ทำการศาลปกครอง308ล้านนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับนสรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันนายกิจชัยพรมบรรณครับผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.พร้อมด้วยนายยศกรศรีครังนะครับผู้อำนวยการประสานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ภาค3นะครับนางสาวนุชจิราอยู่ยอดนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสำนักป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปท.เขต3นะครับนำโดยนางสาวสมจิตผู้ทองนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะครับที่มีวงเงินงบประมาณสูงนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับโดยในช่วงเช้าครับคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฝนหลวงนะครับพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับแล้วก็ตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรวงเงินงบประมาณถึง485ล้านบาทครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารสัญญานะครับต่อมาในช่วงบ่ายนะครับคณะเจ้าหน้าที่ได้ประชุมทางไกลณสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับไปยังสำนักงานศาลปกครองเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองบุรีรัมย์ครับตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของสำนักงานศาลปกครองวงเงินงบประมาณ368ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่นะครับเนื่องจากมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่มีผู้ใดเสนอราคานะครับโดยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญนะครับในประเด็นการบริหารสัญญานะครับเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวครับทั้งนี้ครับการลงพื้นที่เฝ้าระวังติดตามการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวครับเป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายเฝ้าระวังเชิงรุกของเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับที่มุ่งเน้นการป้องปรามตลอดจนควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับให้มีความโปร่งใสนะครับเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการนั่นเองอีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับภาครัฐนะครับอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวครับตลอดจนยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างกลไกการดำเนินงานที่โปร่งใสและผลักดันให้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยไอ้ภาพรวมลดลงต่อไปนั่นเองครับท่านรองครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกิดขึ้นที่อีสานนะครับของเรานะครับก็ไปอีกข่าวหนึ่งครับข่าวนี้ก็อ้างอิงไปที่สำนักข่าวนิวันสีน้ำเงินสะเทือนนะครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมหัวข้อข่าวเขาโปรยอย่างนั้นเลยนะครับท่านรองครับมือขวาคนสำคัญส่งจดหมายน้อยนะครับถึงฝ่ายค้านครับบรรยากาศการเมืองภายในรัฐสภาร้อนแรงขึ้นนะครับหลังจากรายงานอ้างว่าระหว่างการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุการณ์สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่าในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นนะครับสสภาคเหนือรายหนึ่งครับจากภาคภูมิใจไทยเดินเข้าไปมอบกระดาษโน้ตครับที่เขียนด้วยลายมือให้แก่สสภาคประชาชนนะครับกลางห้องประชุมนะครับพร้อมระบุว่า ป็นข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดและทำงานเบื้องหลังบุคคลสำคัญทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนะครับสสพรรคประชาชนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนพร้อมตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ในการดำเนินงานของนายพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในประเด็นโครงการแรมบิดรวมถึงแนวนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานครับของรัฐบาลนะครับต่อมาในช่วงเย็นนะครับของวันเดียวกันนะครับรัฐบาลได้แถลงยุติโครงการแรมบิดครับโดยให้เหตุผลว่าผลการศึกษาพบว่าโครงการไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดกระแสตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายนะครับถึงความเชื่อมโยงนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะครับอย่างไรก็ตามครับข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรงจดหมายน้อยเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ถูกอ้างอิงว่ายังไม่มีคำชี้แจงหรือยืนยันจากบุคคลที่ถูกพาดพิงนะครับรวมถึงพรรคภูมิใจไทยครับก็มีด้านผู้ใหญ่นะครับของพรรคภูมิใจไทยนะครับมีการส่งข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่นะครับเหตุการณ์นี้นะครับจึงกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นที่เป็นประเด็นนะครับที่ถูกจับตาในแวดวงการเมืองนะครับเนื่องจากอาสะท้อนนะครับความเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่หลายฝ่ายครับรอติดตามคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาการนะครับของประเด็นดังกล่าวนะครับในช่วงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวที่สำนักข่าวนิววันนะครับได้เสนอในสื่อออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับต่อไปก็ไปที่ข่าวของ Workpoint ช่อง23กันบ้างนะคุมเข้มสอบท้องถิ่นเมืองคอนคึกคักโรงแรมเต็มผู้เข้าสอบมั่นใจครั้งนี้โปร่งใสแน่นอนนะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นะครับ2วันที่ผ่านมานี้เองนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาคได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีนะครับชลบุรีของเราด้วยนะครับและนครศรีธรรมราชครับโดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 37,359 คนครับโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดสอบครับในส่วนของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับมีสนามสอบจำนวน4แห่งครับประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้เข้าสอบได้เดินทางจากทั่วภาคใต้นะครับจำนวนมากทำให้โรงแรมที่พักต่างๆนะครับในจังหวัดเต็มนะเต็มทุกแห่งเลยนะครับซึ่งเย็นวานนี้ครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมเนี่ยนะครับที่ศูนย์สอบทั้ง4แห่งนะครับมีผู้เข้าสอบเดินทางเข้าไปตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่26ที่ผ่านมานี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าศูนย์สอบทั้ง4แห่งนะครับผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสีกากีข้าราชการมารอเข้าห้องสอบในเวลา 8:15 นาทีครับโดยเจ้าหน้าที่คุมสอบได้คุมเข้มครับทั้งห้ามคนนอกหรือญาติเข้ามาบริเวณสนามสอบห้ามนำเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับเข้ามาในห้องสอบเด็ดดินสอปากกาอย่างลบกบเหลาดินสอและบัตรประชาชนนะครับที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้นะผู้เข้าสอบรายหนึ่งครับบอกว่าการสอบครั้งนี้มั่นใจว่าจะมีความโปร่งใสแน่นอนนะครับไม่หนักใจอะไรเพราะพร้อมทำตามระเบียบขั้นตอนการสอบทุกขั้นตอนเพราะเราเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนการสอบท้องถิ่นในรอบที่แล้วนะครับเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการสอบครั้งนี้นะครับไม่มีเจตไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้เข้าสอบรายหนึ่งนะครับท่านฟังครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่สองของรายการบ้านเราไม่โกงในช่วงที่สองต่อไปนะครับท่านฟังครับ
1: ่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ท่านผู้ฟังกับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังได้หลายท่านนะครับก็คงจะมีอาการเครียดพอสมควรนะครับที่ทำให้พวกเราต้องนำมาคิดแล้วก็บางท่านก็คงจะเกิดอาการเครียดพอสมควรนะครับในเรื่องของประเทศชาติในเรื่องของปากท้องของเรานี่แหละนะครับท่านวังครับ
1: คนที่เขามีคะแนนที่ผิดปกติแต่ว่าก็โชคดีครับที่เราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่ดำเนินการอยู่ในเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็ได้ข้อมูลสำคัญมานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดยทั้งคืนเนี่ยเราก็ได้มาตรวจสอบแล้วก็ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งท่านประธานกสทก็อยู่ที่นี่ท่านรักษาการทิพดีกรมท้องถิ่นก็ได้เข้าชุมด้วยตัวเองด้วยนะครับที่ประชุมก็ได้เห็นข้อมูลก็คือคะแนนทั้งหมดนะครับของผู้เข้าสอบ 279,000 กว่าคนที่เข้าสอบนะครับจากผู้สมัครนี่ประมาณ 400,000 นี่ที่จ่ายเงินนะแล้วก็มีคนมาเข้าสอบจริงๆ 207,000ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนเมื่อเราเห็นความผิดปกติคะแนนที่มันถูกปรับปรุงเนี่ย 5,924 คนเนี่ยกรรมการก็ได้รับทราบข้อมูลจากการเสนอนะแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าที่เราเคยประชุมไปเมื่อครั้งก่อนนะครับกรรมการที่ได้เข้าประชุมไปเมื่อครั้งก่อนที่ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ์จะเข้าสอบสู่ภาคคอผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้ครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าต้องยกเลิกมตินั้นก็คือไม่มีมตินั้นก็คือไม่มีการรับรองมติของผู้ที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวันนี้ก็ยังเป็นที่มาว่าคณะกรรมการก็มีมติว่าให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและประธานก็จะได้มีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนและรอบคอบที่สุดนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
2: ก็หมายความว่ายกเลิกประกาศไปก่อนแต่ว่าผลการสอบนั้นเหลือมาพิจารณาใหม่ไม่ใช่มาสอบใหม
1: ่ไม่สอบใหม่แล้วครับเพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ยได้ทำการสอบไว้แล้ว
3: ครับตอนนี้คือยกเลิกกี่คนนะคะ
4: กี่คนนะ
3: ทั้งหมดรับรอง
1: คือบัญชีทั้งหมดที่คนเข้าสอบเนี่ยลบไปทิ้งไปเลยแล้วก็เอาบัญชีใหม่ที่รับคะแนนใหม่เนี่ยมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด
3: ทั้งหมดคะแนนแล้วไม่ใช่แค่ 5,000 ใช่มั้ยคะแล้วไม่ใช่ 5,000 แล้ว
1: แต่ว่าในจำนวนทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีตัวเลขแล้วเมื่อกี้ที่บอกครับ 5,924 คนก็คือที่เราตอนที่เราตรวจไปแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยจากผู้เข้าบรรจุเฉยใช่มั้ยที่บอกว่า 5,000 กว่าคนเนี่ยก็คือแสดงว่าในคะแนนที่ผิดปกติจะอยู่ในช่วงแรกๆเยอะมากแต่ก็ยังมีช่วงหลังๆที่มีผิดปกติบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วนะครับ
2: การยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่อ่ะค่ะจะมีการเทียบข้อมูลกับแฟ้มใดที่อยู่กับปปช.มั้ยคะ
1: อันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเลยครับอันนี้คือวันเวลาที่เขาบันทึกเนี่ยนะครับในประกาศเนี่ยในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยห่างกันไม่เกิน4นาทีจากการทำสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลจากการตอบเนี่ยเขาก็บันทึกทันทีนะครับมันจะมีตัวเลขวันเวลาที่บันทึกอยู่แล้วจากการทำข้อสอบ
3: ท่านประหลัดคะในที่ประชุมมีการพูดคุยกันถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนนะคะเพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ากสทไม่มีอำนาจในการเพิกถอนนะคะ
1: ครับ
5: ท่านทิพย์ดี
6: เนี่ยผู้ใดหรือ
7: ทำไมถึงทำตายมาครับ
6: หน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ครับถ้ามตินั้นเกิดจากกสท.แล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องกสท.ก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องครับกสท.มีหน้าที่ทำตรงนี้ครับ
8: อันนี้ใช้หลักกฎหมายอะไรครับใช้หลักทั่วไป
9: ครับในเรื่องนี้นะครับเราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปออกคำสั่งทางปกครองนะครับเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไปมันมีข้อบกพร่องมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็จะต้องมาดำเนินการแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นนะครับ
8: อันนี้มันถือว่าเป็นข้อยุติแล้วหรือผู้เสียหายอะไรยังไงเขาไปร้องปกครองได้ยุติ
9: ครับอันนี้จะเป็นข้อยุติในส่วนของฝ่ายปกครองครับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อมีการยกเลิกบัญชีแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่นะครับเราจะต้องส่งบัญชีเนี้ยไปให้กับทางคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัดนะครับเป็นคนดำเนินการอีกครั้งหนึ่งก็มีมติว่าครั้งที่แล้วนะมติที่ออกไปนะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องแจ้งไปให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นครับในการที่จะออกคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวเนี่ยพ้นจากราชการ
8: เรื่องนี้ยุติหรือยังคร
9: ับตอนนี้พอยุติเรียบร้อยแล้วครับ
8: ไปตามปกครองอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหม
9: ได้ครับเดี๋ยวต้องเข้ากระบวนการเพื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วยังไม่พอใจผลถึงจะไปฟ้องต่อศาลปกครองได
2: ้มีแผนสำรองไหมคะถ้าเกิดว่ามีการร้องศาลปกครอง
9: ครับอันนี้ก็เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีนะครับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่อันนั้นเป็นดุลพินิจของศาลปกครองครับ
2: หมายความว่าโยมประธานมีแผนสำรองไว้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามีการร้องเข้ามาจำนวนมากนะคะจะทำยังไงต่อ
9: ครับอันนี้ทางท่านปลัดกระทรวงก็ได้มอบหมายทางฝ่ายกฎหมายของทางกรมนะครับไปเตรียมการไว้แล้วนะครับในส่วนของการที่จะต้องชี้แจงต่อศาลปกครองครับ
2: ก็คือ5,900เนี่ยก็คือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยไหมคะหรือว่าต้องมีคำสั่งออกมา
9: คือขั้นตอนต่อไปที่ท่านปลัดกระทรวงนำเรียนไปนะครับก็คือผมเองในฐานะประธานก็จะต้องยกเลิกบัญชีที่ประกาศไปแล้วซึ่งก็จะตัด5,900ทั้งหมดนะครับออกไปก่อนแล้วก็ในบัญชีใหม่เนี่ย5,900ก็จะไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีใหม่นะครับโดยมีการเรียงลำดับคะแนนกันใหม่วันนั้นครับ
2: แล้ววันนี้ใช้คำว่าเพิกถอน5,924ได้ไหมคะ
9: วันนี้น่าจะใช้คำว่าเพิกถอนยกเลิกบัญชีที่ประกาศไปแล้วแล้วขึ้นบัญชีใหม่ใช่ครับไม่ยกเลิกทั้งหมดครับคือยกเลิกบัญชีที่เราขึ้นบัญชีไว้เนี่ยยกเลิกแล้วก็จัดทำบัญชีใหม่ครับ
2: ยกเลิกบัญชีขอตัวเลขได้ไหมคะขอสักครั้งก็ตอนนี้ตัวเลขลำสับสนยกเลิกบัญชีกี่รายคะ
8: 5,900อยู่
9: ได้เหรอคุณจะรับถ่ายมันจะเป็นทะลองมาก็ได้
2: ยกเลิกบัญชีกี่รายขอตัวเลขไหมคะ
9: ครับ
2: คุณยื่นผิด
5: ขอเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้นะครับ3กลุ่มนี้เรายกเลิกไปแล้วเราไม่ต้องไปฟังแล้วไอ้3กลุ่มเนี่ยมันคือสิ่งที่เราตรวจคนที่บรรจุ 15,000 คนแต่วันนี้เราตรวจทั้งหมดเลยตรวจ 270,000 คนเลย 9,000 คนคือเราตรวจทั้งหมดละตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยได้ตรวจทั้งหมดในทุกคนแล้วและในทุกคนนี้นะครับก็มีการที่มีคะแนนที่ผิดปกติ 5,924 คนก็คือทั้งหมดคนที่เข้าสอบท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยมี 5,924 คน
2: งั้นพวกถอน 5,900 นี้เลย
5: ค่ะก็เดี๋ยวพอเรายกเลิกประกาศโดยประธานนะฮะพอประกาศขึ้นบัญชีใหม่ก็จะไม่มี 5,924 คนนี้
2: ทางแล้วจะมีการหลังจากนี้ไปตรวจสอบถ้าเจอมากกว่า5,000กว่าคนนะคะ
5: คือถ้าเจอมากกว่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราตรวจสอบด้วยความรอบคอบแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนฮะก็ต้อยแจ้งมาก็ที่เราบอกครับว่าเราที่เราตรวจไปนะฮะว่า 15,000 คนตอนแรกตรวจด้วยตัวเราเองนะแต่ตอนนี้เราเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูนะฮะที่มีกลุ่มแรก 3,000 อะไร600คนที่บอกเนี่ยกลุ่ม2ที่มันมีการอัพคะแนนขึ้นอะไรเงี้ย 1,700 อะไรเงี้ยแล้วก็ที่มันไม่แน่ชัดอ่ะ480คนเนี้ยอยู่ในกลุ่มแรกที่บรรจุไปแล้วฮะ
2: มันเป็น
5: ใช่ครับถูกต้องฮะอยู่ในนี้แหละ59ก็คือหมายความว่าคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยจำนวนเยอะมากที่คะแนนผิดปกติแต่อีกนิดเดียวก็ลองเอาลงไปลบกัน59กับ 5,800 ก็อีก100กว่าคนก็ยังไม่ได้บรรจุ
2: ก็ไปถึง 5,924 บรรจุของราชการอยู่แล้ว
5: ตอน 5,800
2: นั่นแหละค่ะ
5: แต่5,900คือทั้งหมด
1: ทั้ง2ฝ่าย 207,000 ก็ร้อยกว่าคน
8: เลย 207,000 แล้วก็เหลือตัว2เลยได้เป็น 5,900 ถูกไหมท่านก็คือเราจะยกเลิก 5,900
3: 200,000
1: คะแนนที่ผิดปกติทั้งหมดนะครับ 5,924 ครับ
10: ที่หมายกว่าก็คือเดือนของการสูงระดับ
11: อันนี้ก็คือเงินเดือนนะ
3: ขออนุญาตขออีกทีก็คือว่าในรายชื่อผู้เข้าสอบเนี่ย200,000กว่าถูกต้องไหมคะที่เข้าไปสอบแล้วมีผลคะแนนตอนนี้อยู่ในแฟ้มได้ทั้งสอทแล้วก็ทั้งที่อยู่ปปช.ตอนนี้ก็คือเหมือนกับในจากการตรวจสอบเบื้องต้นแบบพบ5,900เนี่ย
1: ไม่ได้เบื้องต้นจบแล้วครับ
3: จบแล้ว
1: ครับ
3: 5,900ก็คือรายชื่อเหล่านี้จะไม่กลับมาแน่นอนแล้วไปดูคะแนนในกลุ่ม200,000เนี่ยมาประกาศใหม่ว่า
1: ก็เราก็แรงกิ้งใหม
3: ่แรงกิ้งใหม่
1: แรงกิ้งใหม่ก็คือประกาศผลใหม่ก็คือคนที่สอบได้ตามจริงตามที่วันที่เขาสอบคะแนนออกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้น
3: โดยเราจะเอาคะแนนแรงกิ้งใหม่เนี่ยจากไหนคะ
1: ก็ข้อมูลที่มีข้อมูลดิบที่มีชัดเจนอยู่แล้ว
3: โดยที่ไม่ต้องไปเทียบแฟลชไดร์ของ
1: มันมีอันเดียวแฟลชไดร์มันอันเดียวครับ
3: ท่านคะจัดแรงกิ้งใหม่ที่ได้ภายในวันไหนคะ
1: ตอนนี้ก็กำลังทำเพื่อความครอบต้นอาทิตย์หน้าก็น่าจะเสร็จแล้วก็ต้องเสนอท่านประธานครับข้อสอบต่ออ
3: ันนี้วันนี้จำเป็นต้องเข้าวันนี้ที่จะ
1: ก็เราก็เอาไปเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าทางผู้ที่ดำเนินการนะครับประกาศสอบไปแล้วที่มีความคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับวันนี้เราได้พบข้อเท็จจริงเราก็เลยยกเลิกแล้วก็ประกาศใหม่อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านผู้สื่อข่าวแล้วก็สังคมก็รอคอยวันนี้ก็ถือว่าจบในสิ่งที่เราได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับเราไม่ได้มาตรวจสอบบางส่วนแต่นี่คือทั้งหมดแล้วครับ
3: อันนี้ภาษีของคณะกรรมการถือว่าเป็นเอกสารไม่มีแย้งหรือไม่มีอะไร
1: ก็มันไม่ได้แย้งในเรื่องของการเพิกถอนอยู่แล้วแต่อาจจะมีแย้งในเรื่องการต้องนำเสนออะไรเงี้ยต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทุกคนก็เห็นชอบร่วมกันว่าต้องยกเลิกประกาศแล้วต้องขึ้นบัญชีใหม่อันนี้เห็นชอบร่วมกัน
3: ท่านคะมันมีกระแสข่าวบอกว่าตอนนี้มันมีคนวิ่งเต้นแล้วค่ะจากการที่กระทำความผิดบอกว่ามันจ่ายเงินให้ก
1: ับ
3: พวก
1: คือก็ไม่น่าจะทันแล้วล่ะครับก็ไม่รู้วิ่งเต้นใครจบแล้วครับอันนี้จบแล้วทุกอย่างก็ต้องไปตามที่เราได้มีมติไป
12: เรื่องของเผือกร้อนในมือรัฐบาลชุดนี้จริงๆถ้าติดตามข่าวการเมืองต่อเนื่องต้องบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบันเวลาผ่านไปไม่ได้นานเท่าไหร่แต่มีเผือกร้อนตลอดเวลา
13: เยอะมากค่ะ
12: มีเผือกร้อนให้เราต้องพูดถึงอยู่เรื่อยๆนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องร้อนๆที่ยังเคลียร์ไม่จบนะครับคดีใหญ่ที่สุดเลยซึ่งเราก็ตามมาโดยตลอดคือโกงสอบนะฮะ
13: ใช
12: ่ท่าทีล่าสุดเนี่ยคือสั่งเพิกถอนไปเลย 5,000 กว่าคน
13: ค่ะ
12: แต่คำถามคือแบบนั้นเรียกจริงจังหรือยัง
13: หมายถึงเฉพาะบุคคลที่มีคะแนนและคะแนนเปลี่ยนก็ได้แต่คนที่มาสอบไปดิ
12: แล้วแกนนำขบวนการโกงล่ะ
13: คือมีบ้างแต่ไม่ได้ไปถึงขั้นที่พวกเราคิดหรอกเพราะเราคิดว่าจะต้องมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง
12: คือเราไม่ได้คิดฮะแค่เราเทียบให้เห็นเป็นธรรมชาติว่าขบวนการระดับเกือบหมื่นล้านแบบนี
13: ้
12: มันจะจับได้แค่3คนนี้จริงหรอ
13: เออปกติมันจะต้องสูงกว่านั้นไหม
12: เออหรือข้าราชการระดับสูงใครที่มีอำนาจใหญ่กว่าจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและจ๋าเนี่ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมคือจับได้แค่3คนส
13: ุ
12: ดท้ายก็ไปเพิกถอนเอา 5,000 คนแบบนั้นเนี่ยเผือกร้อนในมือรัฐบาลจะถือว่าดับลงไปหรือยังอันนี้ประเด็นแรกและยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ององค์กรอิสระต่างๆนะครับคดีที่อยู่ในมือตำรวจนะฮะโครงการเรือธงของกระทรวง DE อย่างเรื่อง AI
13: ค่ะ
12: พาสปอร์ตซึ่งล่าสุดเนี่ยมีช่วงการทดลองกันนะครับก็มีกระแสทั้งลบทั้งบวกเนี่ยทั้งหมดยังเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาล
13: เยอะมากจริง
12: ฮะซึ่งก็จะชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันคือตอนนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ประเทศจีนนะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความชื่นมื่นก็จริงแต่ชวนสำรวจกันหน่อยครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะจบเดือนกันไปมีประเด็นอะไรที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญบ้างวาระสำคัญที่รอนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยอยู่เรื่องแรกคือโกงสอบท้องถิ่นนะครับการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนเพราะพบหลักฐานแก้คะแนนสูงเนี่ยเป็นมติจากที่ประชุมกสทด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะนำไปสู่การถอดถอนหรือเพิกถอนบุคคลเหล่านี้ออกจากการเป็นข้าราชการเลยนะครับตอนแรกบอกจะรอ23กรกฎาคมปรากฏไม่รอแล้วนะฮะเอากันตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยแต่ปัญหาคือ กสทเนี่ยไม่ได้ยกเลิกการสอบท้องถิ่นนะแต่นำคะแนนของผู้เข้าสอบที่เหลือเนี่ยมาจัดเรียงใหม่และประกาศผู้ที่สอบผ่านและจะได้รับการบรรจุใหม่เป็นบัญชีใหม่ขึ้นมาแทนจุดนี้มันขัดกับการให้สัมภาษณ์ของรองนายกปกรณ์นินประพันธ์นะฮะที่อ้างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี2565หรือไม่ว่าการบรรจุข้าราชการกรณีที่ตอนนั้นโกงสอบในอำเภอใช่ไหม
13: ใช่
12: พบหลักฐานการทุจริตอะให้ถือว่าการสอบนั้นมิชอบตั้งแต่ต้นเลยคือเป็นโมฆะไม่ถือว่ามีการสอบและไม่ถือมีการประกาศผลด้วย
13: แต่กสทไม่ได้ทำให้มันเป็นโมฆะนี
12: ่มันเป็นการแก้ปัญหาแบบครึ่งๆกลางๆไหม
13: เออเนา
12: ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาคือคนที่ถูกถอดถอนบางคนถ้าเขามั่นใจว่าหลักฐานไม่ถึงตัว
13: เ
12: ขาก็จะลุยไฟฟ้องร้องกสทหนึ่งฟ้องร้องกกลางและต้องไม่ลืมว่ากสทเนี่ยดันไปเลือกประกาศรับรองผลที่สอบไปก่อนหน้านี้ด้วยทั้งที่พบการทุจริตแล้วจำได้ไหมล็อตเมื่อ1กรกฎาคม
13: ที่นายกบอกให้ชะลออ
12: ่ะแต่กสท
13: ลุยไปเลย
12: สวนทางนายกนะฮะนำไปสู่การบรรจุเป็นการสร้างคำสั่งทางปกครองขึ้นมาใหม่อีกนะหากไม่มีหลักฐานมากพอว่าผู้เข้าสอบที่ได้รับการบรรจุเกี่ยวอะไรกับการแก้ไขคะแนนอาจกลายเป็นช่องทางให้คนกลุ่มนี้ฟ้องศาลปกครองได้เหมือนกันนะเพราะต้องถือว่ากระดาษคำตอบที่ถูกแก้คะแนนอยู่ในความครอบครองและอำนาจของกสทไม่ใช่ตัวผู้เข้าสอบ
13: เออจริงนะ
12: ครับยิ่งไปกว่านั้นกสทก็ไม่ได้ประกาศให้การสอบและการประกาศผลสอบเป็นโมฆะตามความเห็นของนักกฎหมายชั้นครูอย่างรองนายกประกอบด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไปเสียดายอะไรหรือเปล่าถึงไม่อยากจะสอบใหม่อ่ะ
13: อ๋อ
12: ครับอันนี้คือ
13: เราก็รู้กันอยู่ว่าโควต้ามันก็มีหลายแบบ
12: แล้วหลายคนนำสกุลใครบ้างอะที่เข้าไปอะ
13: อ๋อฝากแบบนั้นอย่างเง
12: ี้
13: ยเหรอไม่ใช่เอาเงินไปวางอย่างเดียวมันจะมีแบบอื่นด้วย
12: นามสกุลคนใหญ่คนโตในจังหวัดนั้นๆเห็นว่าเข้ากันเต็มไปหมดเลยอะ
13: ก็เลยไม่อยากจะล้างผลสอบใหม่หรออันนี้คำถามนะคะ
12: ก่อนหน้านี้นะครับพันตำรวจเอกทวีสอส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายให้สัมภาษณ์ในช่องทีวีเอาไว้นะครับว่ากสทเนี่ยเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเองนะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในการจัดสอบรวมถึงการประกาศผลสอบเท็จให้มีการรับรองผลสอบที่มีการโกงจึงต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยฮะฉะนั้นประเด็นร้อนแรงที่สุดสำหรับนายกอนุทินคือจะกล้านั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมกกลางตามที่ตัวเองลั่นวาจาเอาไว้ไหมจำได้ใช่ไหม
13: ค่ะ
12: สัปดาห์ที่ผ่านมานายกบอกปกติผมให้รัฐมนตรีช่วยนั่งแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้ผมจะนั่งเอง
13: ค
12: ่
13: ะ
12: จะกล้านั่งไหมประเด็นทางกฎหมายตามมาแน่นอนนะ
13: อันนี้คือแค่เรื่องเดียวนะยังหนักยังหน่วงขนาดนี้นะคะกรณีที่2ค่ะหมอไห่นายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ถูกคณะกรรมการสรรหาได้ลงมติว่าขาดคุณสมบัติอยู่ในสถานะสละสิทธิ์จากการเป็นประธานกสทช.เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเผือกร้อนตกใส่มือท่านนายกโดยบังเอิญนะคะเพราะว่าปัญหานี้มันยืดเยื้อมาหลายปีไงแต่ว่ามาจบในรัฐบาลท่านนายกอนุทินพอดีเลยแต่กระบวนการยังต้องมีการนำความขึ้นกราบบังคมทูลค่ะก็เลยไม่ชัดว่าเอาและเลขาธิการกสทช.จะยอมดำเนินการไหมสมมติเขาไม่ทำแล้วท่านนายกจะแสดงความกล้าหาญทางการเมืองคือเรียกเรื่องมาดูเองมาอยู่ในมือนายกเลยแล้วก็ดำเนินการตามที่หลายฝ่ายแนะนำเพื่อจะจบปัญหายืดเยื้อที่กสทช.หรือเปล่าก็ต้องวัดใจท่านเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเรื่องที่3สัปดาห์หน้านี้แล้วจะมีการปลุกกระแสตรวจสอบโครงการ THAI Passport หรือว่า AI Pass ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก่อนจะถึงวาระที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนี่จะได้ลงทะเบียนทดลองรอบแรกแล้วนะคุณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับเฉพาะการทดลองใช้มีผลออกมา2กระแสนะคะพวกกูรู AI บางรายเนี่ยก็บอกว่ามันก็คุ้มค่านะโมเดล AI ที่ร่วมโครงการแล้วเอามาใช้ให้ประชาชนฟรีเนี่ยก็ได้ฝึกทักษะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกทำให้กระแสคัดค้านโครงการนี้มันก็ลดน้อยลงไปเพราะว่าเสียงวิจารณ์ในแง่ของการล็อกสเปค TOR มีความพยายามแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญาเข้าไปเนี่ยเพื่อให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่าก็รับได้มากขึ้นแต่อีกกระแสหนึ่งที่เริ่มกลับมาแรงอีกรอบแล้วค่ะคือกูรู AI และผู้รู้ในฝ่ายการเมืองอันนี้ไม่นับส.ส.ป้อมนะคะ
12: ครับ
13: ก็เป็นคนอื่นๆที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างดร.อ้อค่ะคุณการดีเลียวไพโรจจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าโอ้โหมันก็ไม่ค่อยต่างจากฟรีที่ต่างประเทศเท่าไหร่นะล่าสุดข่าวค้นค่ะได้ข้อมูลมาว่าแบบนี้ต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมรอดูนะจะมีการรีวิวและทดลองใช้โมเดล AI ในโครงการนี้เขาจะให้กูรู AI เนี่ยมาไลฟ์สดเลยคุณ
12: โอ้ให้เห็นเลย
13: ใช่ให้ดูกันแบบจะเลยสดๆเลย ณตอนนี้ชื่อที่เราได้มาเหมือนเขาจะทาบทามอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท
12: ์
13: ผู้อำนวยการสถาบัน AMC
12: แต่ว่าอาจารย์ธนชาติโพสต์ผ่าน Facebook นี่ให้คะแนน AI พัดปอดต่ำเลยนะ
13: ก็นั่นแกก็ให้มาไลฟ์เลยเอาแบบจริงใจเลยเปิดๆกันไปนะคะเอาแบบปราศจากข้อโต้แย้งทั้งที่ท่านเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้ใช่ไหมว่าคะแนนโครงการของไทยเนี่ยน้อยมากต่ำเตี้ยเลยดิน
12: แล้วแบบนี้มันจะปลุกกระแสความเขาเรียกว่าตั้งคำถามต่อโครงการนี้มาอีกไหมอ่ะ
13: ถ้าสมมติว่าผลที่ออกมายังไม่น่าประทับใจก็คงจะปลุกได้ค่ะ
12: คราวนี้การเมืองก็เชื่อมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับการประชุมกตรนะครับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่16แล้วนะมีข่าวว่าพุธที่22กรกฎาคมนี้ครับนายกอนุทินจะไปนั่งหัวโต๊ะประชุมกตรเองและจะมีการเสนอชื่อผบตรคนใหม่ปีนี้มีประเด็นร้อนให้ได้ลุ้นกันอีกเหมือนเคยตัวเต็งกลับไม่ได้อาวุโสอันดับ1ฮะบิ๊กรานพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรต.รุ่น50ช่วงนี้เห็นหน้าท่านบ่อยเลยนะฮ
13: ะ
12: รองผบตร.ท่านอาวุโสอันดับ3นะฮะและมีอายุราชการเนี่ยถ้าตั้งคนนี้นะ7ปีคุณน่ะ
13: 7ปี
12: ถ้านายกเสนอชื่อบิ๊กรานจะสร้างสถิติใหม่ของสตช.ผู้นำสีกากีอายุราชการเหลือ7ปี
13: ค่ะ
12: นอกจากนั้นยังมีข่าวว่าอดีตบิ๊กสีกากีผู้มากบารมีแล้วกันออกโรงออกหน้าสนับสนุนนะแล้วหนุนทั้งใต้ดินบนดินผลักดันบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาตินรต.รุ่น43อันนี้อาวุโสอันดับ4อายุราชการจะถึงปี2572เบียดชิงเก้าอี้แม่ทัพตำรวจคนใหม่กับบิ๊กรานด้วยงานนี้บอกได้คำเดียวไม่มีรายการนอนมานะสายตำรวจเขาขึ้นชื่อลือชาว่าไม่มีใครยอมมอบให้ใคร
13: อีกก้าวเดียวใครจะมามอบคุณ
12: เห็นมากี่ยุคแล้วล่ะ
13: ลุยสิจ๊ะ
12: ครับสำหรับทิศทางของตำรวจนี่ก็น่าสนใจนะครับและทิศทางการเมืองหลากหลายเรื่องราวก็เป็นข่าวอื้อฉาวของรัฐบาลซึ่งบางคนบอกว่ามากมายแบบนับไม่ถ้วนอ่ะนี่ทำงานมาแค่3เดือนเศษนะอาจนำไปสู่จุดเดือดทางการเมืองช่วงเปิดสมัยประชุมสภาครั้งหน้าไหมปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยฮะคาดว่าหลังเปิดสมัยประชุมสภาฝ่ายค้านคราวนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นขุนพลฝ่ายค้านพรรคส้มพรรคฟ้าม
13: าแน่
12: เขาจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทันทีเลยนะฮะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: แม้จะยังไม่ชัดว่าจะยื่นอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือครบ.ทั้งคณะก็ตามประเด็นที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกอย่างแน่นอน AI Passport ของรัฐมนตรีลูกนก
13: ต้องมี
12: กลุ่มทุนสีน้ำเงินถูกโยงด้วย
13: ค่ะ
12: โกงสอบท้องถิ่นน่ะโยงนักการเมือง
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้รายการบ้านเราไม่โกงได้หมดเวลาลงแล้วก็ผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับในวันอังคารนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดี
14: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดส่วนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดส่วนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยังเทียน

0: ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ40ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: นตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

0: หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
2: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายันจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
1: ด้านนางสุภานีสิงโคตรจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
3: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านอินคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุงออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากครั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพ พระชุมพรรษาสารกา

0: จังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 น.เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
2: หน้าบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75 รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 น.มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74 ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธ์รัตนชิชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5 ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
3: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5 ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
4: นายอนุรักษ์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน วีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
5: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
6: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คุณดูแล้วก็จะมีอาหารถิ่นอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะและจัดได้ดีนะ
5: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
7: ดีครับดีเพราะว่าในนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยต้องเหนือจากการที่คนไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
5: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลองส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 น.พบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เวลา 17:00 นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระลอโดยคณะมัทุรศิลป์และคณะอักษรศิลป์และเวลา 19:00 นพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยาผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สวิสาปทุมมารายงาน
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 00:00 นของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 นของคืนวันที่30กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
0: นางสาวลลิดาเพื่อนปรีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเป็นเจ็ดหรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
10: คริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
12: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได
11: ้นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการ4เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองไม่มีคำสั่งผู้เราการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งผู้เราโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งผู้เราดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเอง พร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตรา10%-12.5%โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา25%กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามาก อีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE บาสเกตบอลคลับเอาชนะชูตอิดดราก้อน97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการDomestic Power 2026เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเปาจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทธรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่1ณประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธนิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตรนิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาคนธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญรัตน์คำบงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญนักตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโคล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแปเชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้ง2สโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอารอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพุทธเขียนพอพานสระอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุทธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
20: อย
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 14:08 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันดีที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29 กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำ2 คำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2 เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องวันอาสาฬหบูชาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: ๆการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวันนี้วรรณชัยจิตที่วงมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับกับตลอดเกือบ1ชั่วโมงเรื่องราวนานาสารพันข่าวสารความรู้แรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังที่นำเสนอกันเป็นประจำวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหวังว่าหลายท่านคงจะพักผ่อนด้วยความสุขกายสบายใจและฟังวิทยุฟังความรู้และสาระไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับทางเครือข่ายสวททั่วประเทศกับทั่วทิศถิ่นไทยครับทั่วทิศถิ่นไทยไม่ได้หยุดไปตามวันหยุดนะครับวันนี้วันอังคารและก็ยังคงทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นนี้เช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดสายรับฟังคำถามข้อคิดเห็นจากท่านผู้ฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ยังคงมีการถ่ายทอดทาง Facebook Live ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์เช่นเคยจะได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับหรือว่าจะได้เห็นเนื้อหาสาระที่เป็นลักษณะของกราฟิกเป็นรูปภาพตัวนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเข้าไปชมไปดูได้เลยนะครับเพราะวันนี้มีกิจกรรมดีๆ2กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและคนไทยก็ควรที่จะภาคภูมิใจไปด้วยกิจกรรมแรกที่จะคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพงเทพเทพกาญจนาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนางฟ้าใจดีจะมาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตดนตรีคือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเพื่อใช้ดนตรีเนี่ยเยียวยาจิตใจเด็กๆกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวจะเป็นที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะเข้าร่วมชมได้อย่างไรติดตามรับฟังนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพในวันที่2สิงหาคมนี้เป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่ท่านจะได้จับจองที่นั่งกันไว้สนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้เพื่อที่ส่งเสริมโอกาสให้กับน้องๆที่ยากจนมีปัญหาครอบครัวนะครับให้โอกาสกับพวกเขาเหล่านี้กันนะครับผ่านการกุศลนะครับด้วยคอนเสิร์ตดีๆเช่นนี้ที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังนอกเหนือจากนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันแรกวันที่1พฤศจิกายนปีนี้แล้วนะครับวันนี้อุดรธานีมีความพร้อมเพียงใดไปสำรวจกันและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าอุดรธานีจะปักหมุดเป็นจังหวัดของการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคด้วยมหากรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ได้อย่างไรจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับในยุคสมัยใหม่ยุคนี้ที่เราขายวัฒนธรรมเราขายธรรมชาตินะขายศิลปะขายซอฟต์พาวเวอร์และอุดรธานีมีสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากและมหากรรมพืชสวนโลกปี 2566

0: หาอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนนะครับกับท่านพงเทพเทพกาญจนาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนางฟ้าใจดีครับ
1: สวัสดีท่านพงเทพด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวรชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับผมขออนุญาตถามที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เป็นไปเพื่อเยาวชนเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ที่มันเซฟเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงครับท่านพงเทพครับ
2: ที่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกลุ่มศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เคยมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีโครงการที่เขาเรียกว่าทำบุญโครงการทำบุญศิลปินเหล่านี้นะครับจำนวนหนึ่งเขาเคยอยู่ในเมืองไทยสมัยอายุยังไม่มากก็มีความผูกพันกับประเทศไทยแล้วก็อยากจะทำประโยชน์นะครับให้กับทางประเทศไทย
1: ครับ
2: เขาได้เคยทำกิจกรรมทางดนตรีกับมีคนคลองเตยเนี่ยตั้งแต่ปี2563นะโดยคนที่เป็นศิลปินที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการเนี่ยคือคุณฮิโรโกะมิยาโนะก็เป็นนักเปียโนแล้วก็นักประพันธ์เพลงด้วยอีกคนคือคุณยูกาโกะนิซิมะซึ่งเป็นนักร้องนะทีนี้โครงการทำบุญเนี่ยเขาก็รู้จักกับทางคณะซึ่งเขาเคยช่วยผมทำงานสมัยผมอยู่ในการเมืองเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็คือก็จะมีสมาคมนางฟ้าใจดีนะซึ่งคนที่เคยทำงานร่วมกับผมเนี่ยก็จะมีคุณรัฐพรบุญยกรคุณสมพิษป้อมบุปผาคุณพนิดาคงพิทักษ์แล้วก็คุณนึกชรีเปลี่ยนแสงสีนะเขาตั้งสมาคมนางฟ้าใจดีขึ้นมานะครับแล้วก็ทำงานเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนด้วยแต่ทีนี้เขาก็มาร่วมมือกันนะครับกับทางโครงการทำบุญแล้วก็ยังมีโดยองค์กรอื่นๆที่มาร่วมอีกหลายองค์กรด้วยกันนะจะมีองค์กรหนึ่งก็คือมูลนิธิ Place of Placeซึ่งเขาดูแลเด็กด้อยโอกาสนะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยในประเทศไทยมาประมาณสัก15ปี
1: ครับ
2: มีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพก็ได้มาร่วมด้วย
1: ครับ
2: มีบริษัทแมสซูแมนจำกัดนะครับซึ่งเขาก็จะต่อต้านเรื่องของการฆ่ามนุษย์แล้วก็ส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนมีเครือข่ายอินก้อนนะฮะซึ่งเขาจะทำงานในเรื่องของการช่วยเหลือเหยื่อจากการฆ่ามนุษย์ในประเทศอินเดียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มาร่วมกันก็คือกลุ่มชาวซิกนิกายนามทาวรีนะครับซึ่งมาช่วยสนับสนุนเรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดงานด้วยก็จะมีนะครับ7กลุ่มนะครับมาร่วมกันทีนี้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือก็คิดว่าดนตรีเนี่ยนะครับสามารถจะมาช่วยนะฮะเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสแล้วก็เด็กในกลุ่มปลอมห้างเนี่ยนะมาช่วยเยียวยาทางจิตใจก่อนครับแล้วก็ทำให้เด็กเราเนี่ยนะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับฟื้นฟูความเชื่อมั่นของเด็กเหล่านี้แล้วก็ให้เด็กเราเนี่ยนะครับได้ร่วมกันกับเด็กอื่นๆนะมาเล่นดนตรีด้วยกันซึ่งเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆที่เด็กไม่ควรจะประสบนี่นะครับอย่างคุณมูลนิธิ Place of Place เนี่ยตัวผู้ก่อตั้งคือคุณจอห์นโรบินสันนะครับ
1: ครับ
2: เขาเป็นชาวอังกฤษแล้วเขาก็เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนคุณจอนบอกว่าถูกคุณแม่เนี่ยทิ้งไปนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องอยู่ข้างถนนนะดูแลตัวเองอยู่ข้างถนนนะซึ่งเขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาต่างๆอะไรมากมายก็สำหรับเด็กที่อยู่ข้างถนนนะนั่นคือแต่ต้องช่วยตัวเองหากินเองนะครับต่างๆแล้วต่อมาคุณจอนเนี่ยก็บอกว่ามีคนรับเข้าไปอุปการะ
1: ครับ
2: นะซึ่งตอนหลังเขาก็มาได้ดีครับในกรณีตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเด็กที่

0: ลุ่มเปราะบางหรือเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้เขามักจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีความหมายอะไรนะความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะคบค้าสมาคมกับเด็กอื่นๆซึ่งแตกต่างจากเขา
1: ครับ
0: แต่ว่าเราทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องมีความสำคัญนะนะแล้วเขาก็เหมือนคนอื่นนะครับอย่าไปคิดถึงในอดีตแต่ดูอนาคตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างได้นะประเทศดนตรีเนี่ยเข้ามานะครับในการบำบัดทางจิตใจก่อนนะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยในการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะครับในการที่เขาจะแสดงออกได้ตรงนี้เป็นที่มาแล้วก็ในส่วนของศิลปินจากญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็จะมาร่วมเล่นดนตรีกับเด็กเหล่านี้นะครับเพราะเขาเป็นนักดนตรีอยู่แล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยจะมีเป็นนักแสดงละครเวทีชื่อดังเลยครับคือคุณฮานายะชิมูระ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าคุณวรรณชัยได้มีโอกาสไปดูเดี๋ยวแฟนคลับออฟดิโอเปร่านะครับที่มาแสดงเมืองไทยไม่นานเนี่ยเป็นละครเพลงจากบรอดเวย์ซึ่งโด่งดังมากมาแสดงในหลายประเทศแสดงยาวนานต่อเนื่องกันเป็น10ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นละครที่น่าดูมากมาแสดงที่เมืองไทยไปไม่นานเลยนะครับตัวเอกของเรื่องเดอะแฟนคลับออฟดิโอเปร่าเนี่ยคือคริสตินคุณคิมูระเนี่ยก็แสดงเป็นคริสตินเป็นตัวเอกเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเขาก็แสดงอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเรื่องวิกเก็ตเนี่ยมันจะมีภาพยนตร์นะครับซึ่งมาฉายในเมืองไทยไปมี2ตอน
1: ครับ
0: นะวิกเก็ตถ้าเกิดใครเคยไปชมเนี่ยจะมีแม่มดอยู่2คนนะแม่มดที่ผิวเขียวๆเนี่ยซึ่งจะทำให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นแม่มดที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแม่มดที่ผิวขาวหน้าตาสวยเนี่ยนะฮะชื่อกรินดาแต่เป็นแม่มดที่แสนดีเนี่ยตัวของคุณชิมูระเขาก็จะเล่นเป็นแม่มดที่แสนดีคือกรินดาเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ตอนที่ไปเราจะมีวงดนตรีวงออเคสตราของโรงเรียนหอวังมาร่วมด้วยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเหล่านี้ไปแสดงเนี่ยนะครับการแสดงจะมีในวันที่2สิงหาคมปีนี
1: ้ครับ
0: ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงเย็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะสมัยก่อนทุกคนจะรู้จักท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับแต่ว่าสมัยนี้เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักเหมือนสมัยก่อน
1: ครับ
0: ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอยู่บนถนนสุขุมวิทครับอยู่ระหว่างซอยที่40กับซอยที่42ถ้าไปทาง BTS เนี่ยก็ลงสถานีเอกมัยนะครับตอนนี้ไม่ไกลตัวของคุณนิยาโนะนะครับซึ่งเป็นนักเปียโนแล้วคุณนิอิซุมะซึ่งเป็นนักร้องเนี่ยสมัยที่เขาอยู่เมืองไทยเขาก็เคยไปที่ท้องฟ้าจำลองเขาก็มีประสบการณ์ที่ดีกับท้องฟ้าจำลองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาจัดคอนเสิร์ตก็เลยจัดที่ท้องฟ้าจำลองนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่เพื่อเยาวชนอย่างแท้จริงท้องฟ้าจำลองและก็อันนี้เป็นพื้นที่สำหรับเรียกว่าเอาคนที่มีจิตมีใจพร้อมที่จะให้กับสิ่งนี้ผ่านเสียงดนตรีงานนี้นะครับคาดว่าจะได้รับผลตอบรับหรือว่าคิดว่าคนที่จะเป็นออเดียนซ์คนดูเนี่ยฮะท่านกรุงเทพกับน่าจะเป็นกลุ่มไหนเป็นใครยังไงบ้างครับ
0: คือเนื่องจากที่จำกัดนะครับมีที่อยู่ประมาณไม่ถึง200ที่ดี
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยนะก็มีหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางคนก็มีผู้ที่ติดตามศิลปินมาจากญี่ปุ่นก็มีมาดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆนะครับจากทางสารทูตจากหลายองค์กรเข้ามา
1: ครับ
0: แต่เราเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเนื่องจากที่จำกัดเนี่ยท่านที่ประสงค์จะเข้าชมก็จะต้องเข้าไปจองที่หน่อยนะจองที่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนางฟ้าใจดี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยจะมีที่ให้จองที่ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าที่เต็มเนี่ยนะครับก็ดูทาง Facebook Live ได
1: ้
0: นะครับ Facebook Live จากในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ ก็จะมี Facebook ละจะมีเป็นก็จะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับ ETV ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ Facebook Live ของสมาคมนางฟ้าใจดี
1: ก็ดูไลฟ์ได้เลยนะใครที่อาจจะมาไม่สะดวกนะ
0: มาไม่สะดวกหรือว่าจองที่แล้วที่เต็มนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็ต้องขอไปจริงๆเพราะว่าที่จำกัดมากครับ
1: ใช่
0: ใช่ก็จะเต็ม
1: ไปคอนเสิร์ตครั้งนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นได้รับรู้ได้เข้าใจเรื่องของเด็กๆและเยาวชนมันจะเป็นมิติไหนบ้างครับหลังจากออกมาจากงานแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่จะได้รับครับท่าน
0: คือท่านจะได้เห็นการแสดงร่วมกันระหว่างศิลปินที่มีชื่อเสียงจากญี่ปุ่นแล้วก็เด็กนะครับซึ่งมาจากหลากหลายนะมีทั้งเด็กของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับแล้วก็เด็กที่มาจากมูลนิธิ Grace of Grace เป็นเด็กที่ทางมูลนิธิเนี่ยรับมาอุปถัมภ์ดูแลนะครับเป็นเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดบ้างนะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางบ้างเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยนะครับทำให้เด็กที่มาจากหลากหลายเนี่ยนะรวมทั้งศิลปินด้วยก็สามารถที่จะมาแสดงออกในทางดนตรีร่วมกันนะและดนตรีเนี่ยที่ผ่านมาก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องบำบัดด้วยนะครับคนที่เห็นว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาทางอารมณ์ของคนหลากหลายจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือการไปชมเนี่ยนะครับก็เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้แสดงทั้งหลาย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เราก็หวังไปอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอย่างนี้นะครับจะช่วยทำให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมทำกิจกรรมแบบนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากขึ้น
1: เป็นแรงบันดาลใจต่อไปนะ
0: ครับ
1: ท่านกรุงเทพฝากสั้นๆนะฮะให้มาดูคอนเสิร์ตกันช่องทางในการที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตด้วย
0: ผมก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจมาชมคอนเสิร์ตกันนะครับวันที่2สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอาคาร2นะครับ ที่ห้องมหากรรมอาคาร2ชั้น2ท่านที่ไม่สามารถจะจองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมนางฟ้าใจดีหรือทางเว็บของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็สามารถที่จะติดตามผมนะผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมนางฟ้าใจดีแล้วก็ทางทีวีของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ครับ
1: ได้ครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆชนิดนี้เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปวันนี้ขอบพระคุณท่านพงเทพมากครับ
0: ขอบคุณครับคุณวันชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนะครับงานจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่โอบกอดไปด้วยผู้ใหญ่ใจดีณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ2สิงหาคมนี้นะครับเปิดให้น้องๆกลุ่มเปราะบางผู้ปกครองและคุณครูผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาดูมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกันครับ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5 จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
8: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
7: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
8: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
9: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
10: ในวันนี้ครับมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีกำลังเตรียมการกันชนิดที่อาจจะใกล้ที่จะพร้อมที่สุดแล้วกับมหกรรมที่จะได้เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับในเรื่องของใครชอบพืชพันธุ์ใครชอบดอกไม้ไม่แค่นั้นนะครับอุดรธานียังนำเสนอเสน่ห์ต่างๆที่จะบอกได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ติดตาสายท่องเที่ยวหลายๆคนจริงๆกับสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจแขกรับเชิญที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีณัฐพลวิถีจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีความพร้อมแรงจูงใจนะครับที่อุดรธานีทำไมถึงต้องเป็นที่นี่และทำไมถึงต้องเป็นปีนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่จะได้รับจากการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้หลังจากนี้ไปนะครับในการจะเอามายกระดับและพัฒนาเมืองในฐานะที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพหลายๆด้านเลยไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะครับอุดรธานีเนี่ยเป็นฮับในหลายๆเรื่องหรือว่าเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันหลากหลายนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันมาสำรวจกันให้ดีเลยวันนี้ในหลายๆแง่มุมสำหรับงานพืชสวนโลกและสิ่งที่อุดรธานีจะได้รับจากงานนี้มาคุยกันครับกับท่านรองผู้ว่าสวัสดีท่านรองผู้ว่าด้วยครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับผมวันนี้เป็นเกียรตินะครับที่จะได้พูดคุยกันเรื่องสำคัญจริงๆกับอุดรธานีกับโอกาสในการจะเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพร้อมไหมครับท่านรองครับได้ข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับพฤศจิกายนใช่ไหมครับ
11: พฤศจิกายนครับเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ครับ
10: โอ้โหจัดยาวๆไปเลยนะเบื้องต้นท่านรองผู้ว่าพูดถึงที่มาที่ไปก่อนครับว่าแหมงานนี้จริงๆก็เคยจัดมาก่อนนะในหลายปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่คราวนี้เวียนมาอีกครั้งที่อุดรธานีเดี๋ยวที่มาที่ไปเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงได้มาจัดที่อุดรธานีครับท่าน
11: คืองานที่เชียงใหม่เนี่ยที่จัดครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549นะฮะจัดที่ที่อุทยานราชพฤกษ์เนี่ยอันนั้นเป็นระดับ A1นะครับก็เป็นขนาดใหญ่กว่าทางจังหวัดอุดรธานีแต่ผมจะเรียนว่าใหญ่เนี่ยแต่พื้นที่ของอุดรธานีเนี่ยมีมากกว่านะครับเ พอปีพ.ศ. 2554ก็จัดอีกครั้งหนึ่งเป็นไทบีที่เชียงใหม่ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จมากนะครับในการประกาศให้คนรู้ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองพืชผลโลกที่สำคัญคนรู้จักจังหวัดเชียงใหม่และในภาคอีสานเราไม่เคยมีงานมหกรรมพืชผลโลกเลยก็จึงได้เสนอตัวเตรียมทีมงานอะไรต่างๆไปเสนอตัวต่อทาง AIPS เพื่อขอรับสิทธิ์และพร้อมกันนั้นก็ประสานงานกับทางรัฐบาลเพื่อจะขอรับการหนุนประมาณจริงๆแล้วงานในระดับจังหวัดอุดรธานีไทบีเนี่ยต้องจัดโดยจังหวัดครับแต่ความที่เราไม่สามารถตั้งงบประมาณของตัวเองได้นะครับตั้งได้ก็ตั้งได้ปีเดียวก็ต้องขอรับงานสนับสนุนจากรัฐบาลก็จึงทำให้เราทำงานร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรด้วยจริงๆกรมวิชาการเกษตรก็เป็นสมาชิกของสมาคมพืชผลโลกประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแม่งานใหญ่ในงานมากับพืชผลโลกอยู่แล้วก็เลยทำงานร่วมกันพร้อมกับทางทีเซ็ตในการจัดประชุมวิทยาการนี้นะครับก็จะเป็นโซ่ข้อการในการประสานงานครับก็มี3ภาคส่วนแต่เรียนว่างานพืชผลโลกอุดรธานีเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจคือมันเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีไม่ใช่เกิดขึ้นแบบคือเรามาจากความต้องการพี่น้องประชาชนจริงไม่ใช่ว่าส่วนกลางให้เราจัดนี้ไม่ใช่ครับผมความพร้อมเนี่ยผมเตรียมความพร้อมไว้9ด้านนะครับนี่ก็คือความพร้อมด้านแรกคือด้านของโครงการนะฮะเนื่องจากว่าโครงการตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมมาดำรงตำแหน่งเป็นรองว่าราชการจังหวัดในปี67ในเดือนกุมภาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีแต่เรื่องของการประชุมเตรียมการคณะทำงานฝ่ายต่างๆพร้อมกับไปรายงานความคืบหน้าต่อสมาคมพืชสวนก็เกิดความอึดอัดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งมาปี68ประมาณเดือนเมษานะครับเพิ่งได้เริ่มมีการก่อสร้างต่างๆคือเราถมดินไปแล้วตั้งแต่ปี67ปลายปีเนี่ยมอบไปแล้วแต่ฝ่าจะได้เริ่มดำเนินการก็ปี68ในเวลาปีกว่าๆเนี่ยต้องขอชื่นชมทางกรมวิชาการเกษตรด้วยจังหวัดด้วยรวมทั้งบริษัทที่รับผิดชอบคือ NBM เนี่ยเขาทำงานคืบหน้าท่ามกลางสายฝนเรามีปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องฝนทั้งเรื่องดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์นักเราคงทราบกันว่าดินที่อุดรธานีก็มีโพแทสแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำต่างๆก็ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นจัดงานมหกรรมพืชโลกตอนนี้ขอเรียนด้วยความมั่นใจว่างานคืบหน้าไป 80% ไม่ถึงวันที่1พฤศจิกายนก็ 100% แน่นอนส่วนความพร้อมด้านอื่นนะครับในเรื่องที่ท่านพิธีกรได้ถามเนี่ยก็คือความพร้อมในเรื่องของประชาชนมีความพร้อมไหมผมเรียนว่ามันเป็นงานที่เกิดจากความต้องการพี่น้องประชาชนพร้อมแต่แรกครับแต่จะพร้อมที่เราใช้คำว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานมหกรรมพืชผลโลกเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันทุกภาคส่วนที่จะมาที่อุดรคนรู้จักอุดรธานีในฐานะที่อุดรธานีเป็นคนที่มีจิตใจงดงามอยู่แล้วเป็นเมืองธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความพร้อมเราเตรียมความพร้อมไว้หลายๆด้านทั้งพี่น้องประชาชนที่จะเป็นจิตอาสาพี่น้องประชาชนที่ต้องทำหน้าที่ในด้านต่างๆนะครับเรามีการอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านภาษาแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นที่แทบไม่ต้องอบรมเลยก็คือความมีมารยาทความมีน้ำใจงามต่างๆแล้วเราก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะก็มีหลายๆด้านที่ผมจะพูดสนามบินเรามีสนามบินนานาชาตินอกจากมีสนามบินที่มีมาตรฐานแล้วเราได้คุยกับทางสายการบินกับทุกสายการบินนะครับเพื่อมีแคมเปญร่วมกันมีโปรโมชั่นร่วมกันมีการเดินทางมีการมาดูในพื้นที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยสายการบินต่างๆนอกจากนั้นยังต่างประเทศก็มาดูเช่นลาวเวียดนามจริงๆลาวเนี่ยคงไม่ได้เดินทางโดยสายการบินแต่ว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงจากทางประเทศจีนนะครับจีนตอนใต้เนี่ยมณฑลยูนนานเนี่ยก็มีการเช่าเหมาลำมาจากหลายๆมณฑลเชื่อว่าในช่วงนั้นมันมีงานมหกรรมพืชผลโลกแล้วมีทะเลบัวแดงด้วยรวมทั้งการท่องเที่ยวอื่นๆที่เชื่อมโยงกันส่วนทางรถไฟครับเรียนว่ารถไฟผ่านหน้าโครงการเลยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นศักยภาพหนึ่งก็คือเราได้ให้มีการประสานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อมีสถานีรถไฟชั่วคราวครับก็จะจอดที่หน้างานเลยที่สำคัญคือไม่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากโดยใช้งบประมาณเป็นงบกลาง แล้วเราก็จะให้ทางการรถไฟเป็นคนทำอาจจะเกิดความขุกขักในบางเรื่องในเรื่องการธุรการแต่ตอนนี้มีความพร้อมนะครับจะเริ่มลงมือในการทำงานที่สำคัญจะมีรถสาย4018ก็คือรถที่ญี่ปุ่นเขาบริจาคมานะครับเป็นรถท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ว่าการท่านก็บอกว่าจะจัดพิเศษเลยเป็นรถท่องเที่ยวพืชส่วนโลกครับจากจังหวัดไหนหรือว่าจากอุดรเนี่ยมาลงที่หน้าพืชส่วนโลกนี่คือการรถไฟส่วนคนที่เดินทางมาเนี่ยที่ผมว่าจะมากที่สุดนะครับคือมาเป็นคณะมาเป็นรถบัสเนี่ยนะเราได้เตรียมที่สถานที่ไว้แล้วแล้วมีจุดจอดรถถึง25จุดรวมทั้งจุดจอดรถที่ใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นที่วิไลการเกษตรเป็นที่สถานีการชาติที่9นะครับหรือเป็นที่อบต.กุศะใกล้ๆและมีชัตเทิลบัสวิ่งฟรีครับฟรีขึ้นฟรีมาที่งานนะครับรับส่งวันหนึ่งประมาณ30คันประมาณ5เส้นทางแต่จุดจอดรถถ้าจากนั้นแน่นอนครับว่าอาจจะมีรถเป็นประเภทรถตู้นะครับรุ่นถือการกระจายรายได้สู่ชุมชนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่างานที่เชียงใหม่เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่มีรายได้ดีมาก
12: ค่ะ
11: นะครับเพราะแน่นอนการจราจรเมื่อคนมามากๆที่เราคาดว่าเป็นเรือนหมื่นถึง 30,000 คนได้ต่อวันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการคมนาคมการเดินทางไว้ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและจุดจอดรถเนี่ยยังมีเอกชนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อว่า1จอดรถ2มีจุดชาร์จไฟ EV 3มีห้องน้ํา4มีอาจจะมีร้านกาแฟเล็กๆนะครับเพื่อมีความสุขตลอดระยะเวลาในการเดินทางก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมหรือบางร้านบางที่นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งก็มีความเตรียมตัวที่จะยอมที่จะรับให้เป็นที่จอดรถร้านสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งคอมมูนิตี้มาร์เก็ตต่างๆหรือว่าเป็นที่จอดรถสาธารณะเนี่ยเขายินดีครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้คิดค่าจอดรถนะฮะบางส่วนนี่คือคนจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วเขาก็อาจจะจัดรถเสริมเพื่อนำไปส่งที่หน้างานว่ากรรมพืชส่วนโลกได้ด้วยครับ
1: โอ้โหแบบรวมจิตรวมใจนะของพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านรองพูดตรงนี้น่าสนใจมากว่าเป็นความต้องการจากประชาชนมาจากฐานของประชาชนจริงๆคือไม่ได้ถูกกำหนดมาจากเบื้องบนอุดรธานีเนี่ยจริงๆเขาก็มีฐานที่ดีอยู่แล้วนะในแง่ของประชาชนเองที่เผชิญที่ต้องเจอกับคนต่างชาตินะแล้วก็ได้ทำธุรกิจได้ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติมาโดยตลอดในเส้นทางประวัติศาสตร์ย้อนไปดูจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีชุมชนต่างชาติอยู่มากมายทั้งโลกตะวันตกเวียดนามก็เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดในไทยแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดไหนจะมีลาวเวียงจันทร์ที่เชื่อมโยงเดินทางมาได้อย่างรวดเร็วสะดวกด้วยก็เป็นศูนย์กลางแล้วก็ทั้งในแง่ของความสำคัญของในตัวจังหวัดเนี่ยที่เป็นฮับนะเป็นเรื่องของศูนย์กลางในการเดินทางขนส่งที่ท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ผมนึกถึงศักยภาพในฐานะที่เป็นฮับเลยนะของอุดรที่จะเชื่อมโยงจีนตอนใต้ลาวนะฮะแล้วไหนจะมีเวียดนาม อยากจะทราบนะครับท่านรองว่าในส่วนของประชาชนคนอุดรเนี่ยเขามีเรียกได้ว่าความต้องการหรือว่าความคาดหวังอะไรในฐานะที่อุดรธานีในวันนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านแล้วก็ไหนจะมีทะเลบัวแดงที่ได้รับการตื่นตัวขึ้นมานะในช่วงกระแสบูมล่าสุดเนี่ยนะครับคนอุดรธานีพร้อมแค่ไหนแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับนักท่องเที่ยวกับกระแสของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลความเป็นฮับในยุคนี้ที่เมืองไทยเราก็พูดกันเยอะว่าจะเป็นฮับเนี่ยอุดรธานีจะเป็นฮับเล็กๆได้ไหมคนอุดรเนี่ยพร้อมเพียงใดครับท่านรอง
11: คือเรื่องของประการแรกที่ท่านพิธีกรถามว่าคนอุดรต้องการอะไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมันประมาณ 2,500 ล้านนะงานมากรรมพืชผลโลกเนี่ยที่อุดรธานีไม่รวมการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานนี่ก็ประมาณ90ล้านเราจะมีการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่นำเสาที่อยู่กลางหนองแดออกนี่ก็ประมาณ20ล้านและการไฟฟ้าส่วนภาคกนานำสายไฟลงดินตรงนี้ก็ประมาณการไฟฟ้าก็สนับสนุนนะครับ35ล้านบาทเรามีการก่อสร้างทางแยกรถไฟขออภัยทางแยกสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้เลี้ยวเข้างานเพราะธรรมดามันต้องไปเลี้ยวกลับมาเนี่ยมันจะทำให้รถติดตรงนี้ก็งบประมาณสนับสนุนจากกรมทางหลวง25ล้านเพราะไม่รวม 2,100 ล้านนอกจากนั้นการประปาส่วนภาคยังสนับสนุนการหันน้ำใช้พัฒนามาโดยมูลนิธิชัยวนาแล้วก็ทางโครงการแหลมผักเปรี้ยวเข้ามาช่วยดูเพื่อเราจะแก้ไขปัญหาในอนาคตนะฮะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเรื่องน้ำเสียผมว่าเราลงทุนไปขนาดนี้ผมจะประมาณการรายรับนะครับว่ารายรับจริงๆแล้วมีประมาณทัก500ล้านบาท แต่เราใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเนื่องจากอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะหมุนเลยครับมันจะเกิดความหมุนเวียนขึ้นมาเนื่องจากว่าคนเราเดินทางมาก็ทั้งเรื่องของการคมนาคมเรื่องของที่พักอาหารมันจะเกิดการหมุนเวียนขายของที่ลึกการกระจายรายได้สู่ชุมชนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดคนเดินนะไม่ว่าจะเป็นคุณจะอยู่ตรงบริเวณไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะหาเสน่ห์ของอุดรธานีได้เจอทั้งเรื่องอาหารการกินในแนวทางแกสโตรนอมีเนี่ยเราเองเรามีอาหารเวียดนามมีอาหารจีนมีอาหารไทยมีอาหารที่เป็นลักษณะฟิวชั่นต่างๆรวมทั้งอาหารของชาวมุสลิมเราก็มีที่พักเรามีเป็นหมื่นห้องแต่การกระจายรายได้เหล่านี้เราไม่ได้นึกถึงแค่ทางจังหวัดสมมติว่าวันหนึ่งเรามีคนมาขนาดนี้แล้วเรามีที่พักพอไหมไม่พอหรอกครับเรายังได้ที่กลุ่มสบายดีของเราเช่นบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูใครอยากจะไปสายโรแมนติกรูทให้ไปทางหนองบัวลำพูแล้วก็เลยแต่สายนาคีรูทสายมูเตลูเนี่ยครับไปหนองคายไปบึงกาฬหรือจะคำชะโนดในพื้นที่ของเรานี่คือความต้องการความคาดหวังความคาดหวังคือต่างประเทศเนี่ยเขาจัดงานมหกรรมพื้นโลกเพื่อรู้จักเมืองเขานะครับแล้วเขาลื้อทิ้งเลยของเราไม่รู้ทิ้งไม่ได้เพราะเราช่างก็มาทางราชการแต่คนต้องรู้จักอุดรธานีแล้วครับเมื่อปักหมุดความเป็นเมืองอุดรธานีต่อไปเรามีงบประมาณต่างๆเรื่องงบลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรแทสหรือเป็นการต่างๆนี่คือศักยภาพการพัฒนาจังหวัดนี่คือความต้องการที่หนึ่งเพราะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมีอย่างไรครับตื่นตัวและพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับกระแสต่างๆที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าคนมาอุดรธานีเนี่ยนะเรามีเรื่องทางจิตวิญญาณคือมาแล้วเนี่ยมารู้สึกแล้วมาฮีลิ่งมามีความสุขเพราะเป็นเมืองธรรมะเป็นวิถีชีวิตวัดป่าเรารู้จักพระปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเห็นเลยคือหลวงตามหาบัวถ้ามาอุดรธานีท่านต้องนึกถึงหลวงตามหาบัวแล้วก็ศิษยานุศิษย์สายท่านวิถีชีวิตวัดป่าที่มาแต่เช้าไปใส่บาตรเดี๋ยวนี้คนเดินทางมาโดยแต่เช้าโดยเครื่องบินแต่ชุดขาวมาเลยนะครับ ไปใส่บาตรนะนี่คือวิถีชีวิตของธรรมะเรามีพระสายปฏิปทาที่เป็นเมืองแห่งการภาวนาเมืองแห่งการรักษาใจเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยเรื่องธรรมชาติท่านนึกถึงทะเลบัวแดงได้เลยครับนี่คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นตัวอย่างเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำป่าบงป่าทามตั้งแต่นี้อีกเป็นร้อยๆที่อุดรธานีที่เป็นความชุ่มมีความชุ่มน้ำมีพืชน้ำแล้วก็มีนกเป็ดน้ำที่บินมาแล้วก็มาใส่เรื่องความอบอุ่นอะไรต่างๆนี่คือธรรมชาติในลืมคำชะโนดด้วยนะครับแล้วมีภูฝอยลมด้วยมีหลายที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูพระบาทนะครับหรือที่ของทำงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปการรักษาป่าไม้อยู่ตลอดส่วนเมืองวัฒนธรรมครับผมเรียนอย่างนี้ครับไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่มีมรดกโลกของสองแห่งครับ
12: ใช่
11: คือบ้านเชียง
12: ค่ะ
11: บ้านเชียงเราเติบโตมาจากงานฝีมืองานคราฟนะงานที่เป็นงานปั้นเพราะนั้นเขายังมีชุมชนเล็กๆที่เขายังทำอยู่คือเรื่องกลุ่มจุ้มเยาวชนเองเนี่ยยังร้อยลูกปัดยังทำอะไรต่างๆเป็นงานฝีมือส่วนของภูพระบาทเองนะครับมันเป็นเมืองผมเรียกว่าเป็นเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีภาพเกศีประวัติศาสตร์มีหินเสมาต่างๆเราจึงเชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งที่ไหนก็ไม่มีเท่าที่อุดรธานีมีมรดกโลกสองแห่งนะครับก็เรียนท่านพิธีกรครับเรื่องนี้คือความต้องการความรู้สึกอุดรธานีเรามียุทธศาสตร์ในการปรับหมู่เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับตัวที่หนึ่งเพราะนั้นความทันสมัยเนี่ยเราต้องใช้เรื่องความทันสมัยตรงนี้มาจับเช่นเรื่องของพลังงานต่างๆที่เรามีแนวทางที่จะทำโซล่าฟอตติ้งฟาร์มในงานมหกรรมพืชส่วนโลกเพราะเรามีพื้นน้ำตั้ง400ไร่เราใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้มาในเรื่องของการควบคุมเรื่องของอาชญากรรมเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเราใช้เทคโนโลยีนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะเข้าถึงที่จอดรถรู้จักความสะดวกสบายภายในงานและมันจะเป็นสแกนเมืองไปในที่ต่างๆได้ด้วยเช่นเราเป็นเมืองเกษตรอย่างไรนะครับเรามีสวนต่างๆมากมายสวนกล้วยหอมสวนมะม่วงหนองบัวซอหรือสวนอินทผาลัมสวนอะไรต่างๆนี่คือความทันสมัยอันที่สองคือเราเป็นเมืองไม้ครับ ไหมเพราะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราท่องเที่ยวเชิงคุณค่าเราไม่ได้มาเพื่อสวนโลกเพื่อต้นไม้สวยงามดอกไม้สวยงามเรามาหาความรู้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวิชาการเรามีการประชุมความเป็นเมืองไม้นะฮะมีกิจกรรมรองรับด้านที่สามคือความเป็นหับคืออุดรธานีมันเป็นศูนย์กลางที่ผมพูดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนที่ตั้งมาแต่สมัย GI นะฮะถ้าไล่เรียงมาจนกระทั่งคนอุดรไปทำงานต่างประเทศที่ซาอุจึงเรียกว่าซาอุดรเราเติบโตมาอย่างมีทิศทางตั้งแต่กรมหลวงประจักษ์พาสร้างเมืองมาเพราะนั้นนี่คือความเป็นหับโดยตรงอยู่แล้วครับแล้วก
10: ็กับ
11: เราใกล้กับจีนตอนใต้ใกล้กับสปป.ลาว50กิโลเมตรเราเป็นเมืองบ้านที่เมืองน้องกับทางเวียดนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอาจารย์ชนทั่วท่านพาไปคุยกับท่านกงสุลหมดนะครับจนเขาถึงได้เข้ามาบางส่วนมาจัดสวนนานาชาติเช่นสปป.ลาวครับเวียดนามเองก็สนใจแล้วก็จะพาคนมาท่องเที่ยวนี่ความเป็นหับมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของดอนธานีแต่เราก็ต้องเตรียมเมืองให้พร้อมนะครับในการที่จะเป็นหับในรูปภูมิภาคนี้ครับคืองานวัฒนธรรมพืชสวนโลกเนี่ยเราอาจจะมองผิดทิศผิดทางไปกันนิดนึงที่ในบ้านเราเนี่ยมักจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเราเอาตัวเลขมาจับว่าวันหนึ่งคนมาเท่านี้คูณเข้าไป 1,000-2,000 เราก็ได้ตัวเลขมาเยอะๆได้ตัวเลขที่มีมูลค่าสูงแต่จริงๆแล้วตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของความทำในเรื่องของฮีลิ่งเนี่ยก
10: ็
11: คือเราเองเนี่ยเราต้องการให้เมืองอุดรธานีเนี่ยเราเติบโตไปเพื่อว่าคนเรามาเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มาในอุดรเนี่ยเป็นเมืองแห่งการรักษาใจเมืองแห่งการภาวนานะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นไม่ว่าเราไม่ได้เน้นว่าเราเองเนี่ยจะเป็นหมุดหมายเรื่องของการนักท่องเที่ยวอย่างเดียวการเติบโตครับท่านพิธีกรถ้าจัดงานพื้นโลกต้องเติบโตไปแบบเป็นเมืองเกษตรครับเพราะนั้นเป็นเมืองที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเมืองสีเขียวเราเองดูว่าสวนผลไม้เราเป็นยังไงพืชผักเราเป็นยังไงเกษตรเราจะเติบโตไปเหมือนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพราะนั้นทิศทางของเรามันต้องปักหมุดให้ชัดเจนแต่ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่จัดในพื้นที่ชุ่มน้ำไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่จัดในพื้นที่ชุ่มน้ำผมเลยเรียนว่าแล้วเราส่งหมุดหมายนี้ต่อไปที่โคราชอย่างไรโคราชก็เติบโตบนทิศทางที่ต่างกันนะครับที่ต่างกันว่าทิศทางที่ตอนนี้ที่เป็นกระแสว่าจะจัดที่ไหนเนี่ยผมเองไม่พูดถึงจุดนั้นนี่ขวานนะครับแต่อำเภอคงเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีแต่ว่าจังหวัดรอบข้างเองก็ตื่นตัวเช่นขอนแก่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีสนับสนุนเรื่องที่พักเรื่องอาหารอะไรต่างๆจนผมไม่ทราบว่าทางโคราชจะเติบโตในทิศทางไหนแต่ว่าอุดรธานีจะส่งความรู้ต่างๆให้กับทางโคราชหรือจังหวัดอื่นๆที่พร้อมจะจัดงานมหกรรมพุทธโลกแบบไทยซีครับแต่อนาคตเนี่ยไทยเอไทยบีคงไม่ค่อยมีใครจัดเพราะว่าจัดแล้วท่านต้องรักษาพื้นที่เนี้ยอย่างอุดรธานีเนี่ยต้องใช้งบมาในการเลกาซีแผนดูแลพื้นที่นี้ประมาณเดือนละประมาณ4ล้านครับไม่รวมอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการส่งความรู้ต่างๆด้านนี้คือเราห่างจากเชียงใหม่นานมากตั้งแต่ปี4954เพราะนั้นอุดรธานีเองแทบจะเรียนรู้เองครับผมเรียนอย่างนี้เลยฮะแทบจะเรียนรู้เองจนกระทั่งเราสามารถเป็นศาสตร์หรือเป็นขับเคลื่อนแบบศาสตร์องค์ความรู้เรื่องพืชสนโลกจนจบด็อกเตอร์ได้อย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆแล้วก็เป็นเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาแล้วส่งเหล่านี้ให้กับทางเมืองอื่นได้ทางโคราชเองก็สอบถามเรามาเป็นประจำว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพื้นที่เป็นที่สาธารณะท่านต้องไปขอใช้ขอถอนสภาพเอาเป็นว่าเรื่องรถไฟท่านก็ต้องมีเรื่องสถานีรถไฟชั่วคราวอะไรต่างๆเรื่องน้ำสำคัญถ้าหาพื้นที่นั้นไม่มีน้ำไม่มีทางมันไม่มีทางที่มีต้นไม้ได้ท่านจะไปหาจัดการน้ำแบบศาสตร์พระราชาเพราะนั้นการดึงน้ำมาของอุดรเนี่ยเราผันน้ำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีสถานีควบคุมน้ำมีฝายพับได้ในต่างๆเป็นประเด็นที่เราเรียนรู้แล้วเราจะส่งต่อและในอนาคตการส่งต่อของอุดรธานีคือศูนย์เรียนรู้ครับศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำต ผมดูว่าในทิศทางต่อไปตรงนี้ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำป่าต้นไม้และเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะทำให้เห็นว่าอุดรธานีเราต้องเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนอย่างไรคุณจัดการขยะอย่างไรจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรจัดการน้ำจัดการดินยังไงนี่เป็นเรื่องที่ทำให้อุดรธานีทำได้ไหมครับว่าในอนาคต PM 2.5 ลดลงถ้านึกถึงอุดรธานีก็มาแบบฟีลลิ่งที่ผมบอกเนี่ยมารักษาใจมาธรรมมาอยู่กับธรรมะธรรมชาติว่าธรรมเมืองต้องเติบโตไปอย่างนั้นเป็นเมืองทางจิตวิญญาณและเรื่องการเกษตรแต่เราไม่ลืมเรื่องความทันสมัยเรื่องสมาร์ทเรื่องสมัยเรื่องของการเป็นหับเพราะนั้นมันก็จะเป็นควบคู่กันไปครับขออนุญาตเรียนวิทยากรครับท่านผู้รับชมรับฟัง
10: ครับแต่ผมนี่คือสิ่งที่เราคิดมาเสมอว่าอุดรธานีนี่มีความโดดเด่นและไม่มีใครเหมือนกันก็คือต้อง อยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ขนานกันเลยเนาะทั้งโลกความเป็นสมัยใหม่โลกความเป็นสากลขณะเดียวกันก็ยังคงมีศักยภาพที่แข็งแรงเรื่องของวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตและศาสนาและการฮิวใจเป็นจังหวัดที่น่าจะเป็นต้นแบบได้ในหลายๆเรื่องจริงๆตรงนี้ก็น่าส่งเสริมว่าท่านรองเองก็พูดถึงการจะมีคลัสเตอร์การจะแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับจังหวัดรอบข้างนะที่โอ้จะได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศักยภาพที่อุดรธานีตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านรองก็เลยถือโอกาสนี้ในการถามว่าแล้วอะไรคือปัจจัยที่เราจะประสบความสำเร็จในการที่จะรักษาไดนามิกตรงนี้หรือว่ารักษาศักยภาพตรงนี้ให้เป็นไปในระยะยาวๆต่อไปในฐานะเมืองหนึ่งของไทยที่จะพัฒนาในการรับอาวุธประมาณมาในการดูแลบริหารจัดการด้วยตัวเองทั้งดินน้ำธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภคเพื่อรองรับกับงานนี้แต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหากจะมีบางจังหวัดหรือบางเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาทำอย่างอุดรธานีบ้างเรื่องอะไรที่ควรจะต้องดูแลก่อนเลยในการที่จะทำให้การจัดงานหนึ่งงานระดับเนี่ยนะครับมันยั่งยืนได้และเกิดประโยชน์ได้จริงๆเรื่องสาธารณูปโภคไม้เรื่องน้ำไหมอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่อุดรธานีคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบต่อไปว่าเมืองหนึ่งเนี่ยแน่นอนอุดรธานีเนี่ยก็คงจะพัฒนาจากนี้ไปนะแล้วก็ถือโอกาสในการพัฒนางานลักษณะนี้นะงานเฟสติวัลพื้นส่วนโลกเนี่ยให้เป็นหมุดหมายเป็นจุดตั้งต้นที่อุดรธานีจะได้แก้ปัญหาเรื่องต่างๆด้วยนะตรงนี้อะไรที่จะเป็นเคล็ดลับต่อไปฮะท่านรองผู้ว่าครับ
11: คือผมได้เรียนแล้วว่าการจัดงานมหกรรมพืชส่วนโลกอย่างประเทศจีนเขาจัดที่คุณหมิงจัดที่เฉิงตูฉงซิ่งอะไรเนี่ยเขาจัดเพื่อรู้จักเมืองนะฮะแล้วเขาก็พัฒนาเมืองต่ออย่างที่ผมเรียนว่าเราจะพัฒนาเมืองไปทิศทางใดแต่อุดรธานีเนี่ย เราไม่ใช่แค่ว่ารู้จักเมืองนะครับแต่ว่าเราจะรักษาตรงนี้ไว้ด้วยได้อย่างไรที่ท่านพิธีกรถามนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นโจทย์เรื่องเลกาซีแพลนมากๆเลยว่าเราจะต้องรักษาไว้ตรงนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรเพราะนี่คือแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับและเป็นการจัดงานคืออย่างนี้นะครับคนมาท่องเที่ยวในเชิงที่มาท่องเที่ยวงานมหกรรมพื้นโลกหนึ่งคือมาดูสวนนะฮะมาดูสวนสวยๆ สวนต้นไม้มีพืชชุ่มน้ำเราต้องมีแน่แหละแล้วก็เรื่องต้นไม้หายากมาดูสวนนานาชาติมาดูสวนองค์กรอย่างสวนนานาชาติที่เรามีประมาณ17ประเทศเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเขามันเป็นความคุ้มค่าและเวลาเราไปนำเสนอในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้จักเราผ่านสวนสวยเนี่ยนะครับผ่านต้นไม้ผ่านธรรมชาติผ่านการจัดงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะดูแลตรงนี้ไว้ได้อย่างไรผมเชื่อว่าหนึ่งที่ต้องดูแลอะไรคือหนึ่งงบประมาณทางราชการเราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องความคุ้มค่าแต่เรื่องที่สำคัญคือเมืองอุดรธานีเราเป็นเมืองพระเมืองพระอริยสงฆ์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจครับใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าตรงใจขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงผมมองว่าสำเร็จได้ด้วยใจคือความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวดอนธานีพร้อมกับส่วนราชการจะต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้นะครับที่ท่านวิกรถามว่าจะทำให้ได้ยังไงเป็นความยั่งยืนได้ไงแน่นอนครับเราต้องจัดการเรื่องขยะตรงนั้นแหลมผักเบี้ยมาแนะนำเราว่าควรจะจัดการขยะแบบขยะอินทรีย์ถ้าเรามีต้นไม้กิ่งไม้ได้ทำไงมันหมุนเวียนกลับมาแล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและระดับโลกนะครับที่เราจะทำให้แล้วเราก็จะสามารถที่จะทำให้คนรู้จักเมืองของเรานะครับรู้จักเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เราจะดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จส่งไปรุ่นต่อรุ่นนะครับ ทั้งเรื่องต่างๆที่ผมได้เรียนไว้แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่เราเป็นเมืองแห่งการภาวนาเมืองของครูบาอาจารย์ที่เราต้องดูแลพื้นที่นี้ไว้ครับไว้ยัดเรียนครับ
12: เดี๋ยวจะให้ท่านรองเนี่ยเชิญชวนหน่อยละไม่มีอะไรต้องพูดแล้วได้ฟังรายละเอียดมันทั้งหมดนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจรู้สึกอยากจะเอาใจช่วยแล้วก็เห็นความหวังจริงว่าอุดรธานีน่าจะเป็นโมเดลสำคัญมากๆให้กับอีกหลายเมืองก็รวมถึงในระดับกว้างขึ้นด้วยระดับประเทศเลยนะเผื่ออาจจะเป็นระดับสากลด้วยนะครับท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่จัดนานเลยนะท่านรองเชิญชวนหน่อยครับให้นักท่องเที่ยวให้ใครก็ตามเนี่ยได้มาร่วมสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เดินทางมาอุดรธานีมามีความสุขกันที่นี่ครับ
11: ผมอย่างนี้นะครับว่าภาพของท่านที่อยากจะมองเห็นที่อุดรธานีคืองานมหกรรมพืชสวนโลกทำไมต้องมาใช่ไหมครับทำไมต้องมางานมาดูสวนสวยๆนี้ไม่เป็นสิ่งจำเป็นนะคนเราถ้าเราไม่เข้าใกล้ธรรมชาติเราห่างต้นไม้ห่างเสียงนกมานานหรือยังครับถ้านานแล้วเรากลับมาอบกอดต้นไม้กันวันหนึ่งคนมาเที่ยวหมื่นคนถ้ามีคนสักพันคนรักต้นไม้รักเสียงธรรมชาติอยู่กับตัวเองจิตอยู่ในตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกผมว่าเป็นความคุ้มค่าแล้วครับเพราะนั้นขอทุกท่านครับได้ให้โอกาสมาท่องเที่ยวที่อุดรธานีเมืองฮีลิ่งเมืองแห่งการรักษาใจเมืองแห่งความสงบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามนะครับสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันร้อยลัดกันอยู่เส้นทางที่ท่านไปเส้นทางธรรมะไปที่ไหนไปธรรมชาติท่านนึกถึงทะเลบัวแดงนึกถึงคำชะโนดนะฮะเพราะนั้นผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอาจารย์ต้นหัวเชิญชวนพี่น้องทางประเทศไทยว่าเรามาให้กำลังใจกันครับอย่างน้อยคนที่อุดรธานีมาเที่ยวทุกคนยกเว้นคนกลุ่มเปราะบางต่างๆที่มาไม่ได้ถ้าเป็นกลุ่มคนพิการเราก็เตรียมดูแลพื้นที่ไว้อย่างดีถ้าคนกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยถ้าเราช่วยกันแล้วก็ทางอีสานเรามาเที่ยวทั้ง 20% ส่วนจังหวัดอื่นๆนะ 5% ของจำนวนประชากรแล้วเราเที่ยวมาด้วยตนเอง2เที่ยวผ่านทัวร์ตัวเองก็มีรายได้นะครับสมาคมนักธุรกิจเองก็มีกำลังใจที่จะทำดูแลเรื่องคุณภาพมันก็ต่างกันเราไปไหนเราไปได้สบายถ้าเที่ยวผ่านทัวร์ก็ทำให้เขาก็มีรายได้คนก็มีรายการและกระจายรายได้ถูกชุมชนเพราะนั้นเราจริงๆขอเชิญชวนพี่น้องในประเทศไทยทุกคนมาให้กำลังใจกันมาเรียนรู้กันมาดูว่าอุดรเรามีอะไรเรามีความพร้อมหลายด้านนะครับผมนอกจากนั้นพี่น้องชาวต่างประเทศท่านตามมาดูสวนสวยของท่านแล้วสมาคมที่เป็น FC ของงานมหกรรมพืชโลกเขาจะมาจากทั่วโลกเลยนะครับมาจากทั่วโลกไม่ได้แบ่งชนชั้นว่าศาสนาใดๆแต่เพราะพี่น้องชาวมุสลิมเขาก็ภูมิใจที่เราดูแลเขาเรามีอาหารฮาลาลเรามีที่พักอะไรต่างๆเรามีที่ละหมาดอะไรต่างๆเขาก็พึงพอใจแล้วที่เราดูแลพี่น้องไม่มีความแตกแยกเพราะฉะนั้นเรายินดีต้อนรับพี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งในภูมิภาคและพี่น้องทั่วโลกนะครับที่จะมาเยือนอุดรธานีเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกๆคนครับ
12: เอาใจช่วยทางจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านรองผู้ว่าครับขอให้ประสบความราบรื่นแล้วก็งานประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับขอบคุณครับ
11: ครับขอบพระคุณครับ
13: คุณฟังคุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีณัฐพลวิถีเห็นได้ชัดแล้วนะครับอุดรธานีมีศักยภาพมากมายเพียงใดและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เมืองที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้นั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วนะครับและมหากรรมพืชสวนโลก2569ก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้อุดรธานีมุ่งไปสู่เส้นทางเหล่านั้นได้รวดเร็วและก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอุดรธานีคงจะนำเสนอโมเดลดีๆให้แก่เมืองอื่นจังหวัดอื่นในประเทศไทยต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่เราจะคาดหวังต่อไปและคงจะได้อัปเดตกันนอกเหนือจากนี้แหละครับอย่ารับตามครับอย่าลืมเดินทางไปท่องเที่ยวกันสำหรับมหากรรมพืชสวนโลก2569ซึ่งจะจัดขึ้นยาวนานหลายเดือนเลยแหละครับเริ่มต้นตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับวันนี้วันในชาจิตวงต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
14: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัชรรัตน์ วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยพร้อมมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแดดที่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเตรียมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบ ทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชาววิสาปทุมมารายงาน
1: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการณ์ว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวม

เทวาพลาดิศรดนมงคลชัยสวัสดิ์พิพัฒน์พรไพโรธไทยทศมินทรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน

ขอเดชะฝ่าละอองธรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพุทธเจ้าพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละอองธรีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทยทั่วภูมิภาคก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติเป็นพลังแห่งความสามัคคีและความจรัสพอดีที่หล่อหลอมคนไทยทั้งชาติให้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในสุภวระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพรชัยมงคลด้วยความจรัสภักดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

น้อมศิระเทิดราชาภูวนาถอภิวาทพระจอมราชเจ้าอยู่หัวพระกรุณบุญพระศพปกคุ้มตัวราชท่วนทั่วเย็นศิระพระบริบาลเฉลิมพระชนมพรรษาสุภสมัยถวายชัยด้วยใจพักสมัครสมานสนองพระคุณอุ่นกล้าวตาบเนานันศิระกรานพระภูมิทีคายุเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ุณเกษีทศมินทรราชาภูบดีปั้วธานีปวงประชาศิรกรานเกลิกพระเกียรติก้องพบจบทาตรีราชเปรมปรีด้วยพระองค์ทรงสืบสารเกลิกพระยศทศธรรมนำสุขสลานพระภูบาลทรงคุณประเสริฐล้ำเลิศไทยพระบารมีปกประชาเกษมสารเทพบันดาลประสิทธิผลมงคลสมัยอภิบาลองค์ราชาภูวนัยคุ้มครองให้พระองค์ทรงเปรมปรีรัตนไตเทพไทยในทุกทิศประทานพรสุนทรสฤทธิ์พระสงฆ์ศรีเดชพิพัฒน์เรืองจำรูนภูนธานีทั่วปัตตภีแท้ซ้องพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เกล้าเดาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทางนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วถึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
7: ในกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: เจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขร่มเย็นของประเทศไทยและหลอมรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์สุขของอาณาราษฎรเมื่อทรงทราบถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญสิ่งของดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ้าหน้าที่ที่สูญเสียชีวิตระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างถิ่นพำนักเพื่อพระราชทานกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปและยามใดที่ประสบกรณิกรประสบปัญหาภัยพิบัติเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานไปมอบแก่ราษฎรผู้ที่กำลังประสบทุกภัยพร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งทรงห่วงใยไปกล่าวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพระองค์ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: อังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโลกเดือดจนเกินทนคนจึงคิดย้ายโลกแต่ทางออกของปัญหาอาจเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดและมาพร้อมกับใครบางคนที่ไม่คาดฝันเพราะความสมดุลทำให้โลกน่าอยู่ที่ปตท.จึงให้ความสำคัญกับความสมดุลสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆในการใช้ชีวิตรวมทั้งสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่กันนะครับปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ถ้าไม่อยากเสียรู้หรืออยากเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดโทร1323สายด่วนสุขภาพจิตพนันออนไลน์อันตรายกว่าที่คิด
1: มีสติสักนิดก่อนคิดจะลอง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
1: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงของโปรดของใครหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังอยากรู้อยากลองหรือจะเป็นวัยทำงานที่ต้องหาสิ่งแก้เครียดจากงานที่เบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล์นี่เองค่ะท่านผู้ฟังก็คงดื่มกันมาไม่มากไม่น้อยกันแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนเลิกกับแฟนตอนอกหักตอนสอบตกหรือตอนสอบผ่านจะมีเรื่องทุกข์ใจหรือว่ามีเรื่องสบายใจแอลกอฮอล์ก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้จะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ให้ทราบถึงข้อเสียและข้อควรระวังเกี่ยวกับแอลกอฮอล์กันค่ะเรามาเริ่มรู้จักกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆกันดีกว่าค่ะเบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 4-7 ดีกรีสาโทมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 7-15 ดีกรีกระแช่มีประมาณแอลกอฮอล์ที่ 10-12 ดีกรีสุราไทยมีปริมาณแอลกอฮอล์ 28-40 ดีกรีอุมีปริมาณแอลกอฮอล์ 10 ดีกรีวายมีปริมาณแอลกอฮอล์ 10-15 ดีกรีวิสกี้หรือบรันดีมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 40-50 ดีกรีและวอดก้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 40-50 ดีกรีค่ะลักษณะอาการที่อาจพบและระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ 20-49 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีอารมณ์ดีผ่อนคลายและการตัดสินใจช้าลงเล็กน้อยค่ะ 50-99 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะเริ่มเสียการทรงตัวควบคุมตัวเองได้น้อยลงและตอบสนองช้าลง100-199มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีอาการเดินเซกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน200-299มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนการรับรู้ลดลงและจำเหตุการณ์ไม่ได้300-399มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะหมดสติชีพจรลดลงและอุณหภูมิร่างกายลดลงค่ะและมากกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะมีโอกาสหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพราะฉะนั้นเราขอจบช่วงนี้ด้วยเพลง Music Lover เพลงผีเสื้อราตรีและเพลง10 minutes กันค่ะ

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: หลังจากที่เราได้พูดถึงปริมาณแอลกอฮอล์กันไปแล้วเราจะมาพูดถึงผลเสียของแอลกอฮอล์แบบเจาะลึกกันดีกว่านะคะเริ่มจากสมองและระบบประสาทค่ะแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองด้วยอาการมึนเมาง่วงนอนหมดสติส่วนระบบประสาทส่วนปลายจะทำให้มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าและหากดื่มเป็นประจำอาจจะเกิดอาการความจำเสื่อมสมองมีขนาดเล็กลงสูญเสียการทรงตัวหรืออาจมีอาการประสาทหลอนและอาการซึมเศร้าค่ะต่อมาในระบบทางเดินอาหารและตับนะคะอาจจะเกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหารซึ่งส่งผลให้ปวดท้องและอาเจียนเป็นเลือดและเมื่อนานเข้าก็จะทำให้เป็นโรคตับแข็งอ้วกเป็นเลือดและอาจจะเสี่ยงมะเร็งตับค่ะในส่วนของระบบหัวใจและหลอดเลือดการดื่มแอลกอฮอล์มากๆจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดไปจากเดิมและยังทำให้เส้นเลือดขยายตัวส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงและแข็งตัวง่ายมีส่วนในการทำให้เส้นเลือดในสมองแตกค่ะในระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์ความต้องการทางเพศจะลดลงและในหญิงตั้งครรภ์จะทำให้มีการคลอดบุตรก่อนกำหนดหรือเด็กที่เกิดมาแล้วมีโอกาสมีความผิดปกติที่สูงทั้งในด้านการสร้างเซลล์ประสาทและสมองของทารกรวมถึงตาหัวใจแขนขาและอวัยวะเพศค่ะนอกจากผลเสียที่กระทบต่อร่างกายแล้วแอลกอฮอล์ยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวหากดื่มมากเกินไปจนเป็นภัยต่อคนรอบข้างดิฉันขอแนะนำว่าให้ลดละเลิกดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีการเลิกดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปฟังเพลงวายท่าพระอาทิตย์และเพลงผิงไฟจากแม็กซ์เจนามะกันดีกว่าค่ะ

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: แล้วก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเมื่อเราได้รู้ผลเสียของแอลกอฮอล์กันมาประมาณหนึ่งแล้วเรามาต่อในเรื่องของการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ในวิธีต่างๆกันดีกว่าค่ะ 1. ต้องคอยทบทวนและคอยย้ำเตือนตัวเองค่ะว่าแอลกอฮอล์จะส่งผลเสียอะไรต่อตัวเองบ้าง 2. คิดถึงหน้าครอบครัวและคนรอบกายเป็นที่รักค่ะว่าหากอยากจะอยู่กับพวกเขาเหล่านี้ไปนานๆจะต้องเลิกดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนอย่างมากค่ะที่จะทำให้อายุสั้นลง 3. การใช้การบำบัดทางจิตสังคมเช่นจิตบำบัดรายบุคคลจิตบำบัดแบบกลุ่มและการใช้ยาซึ่งมีบริการอยู่ทุกโรงพยาบาลของรัฐค่ะอีกทั้งยังมีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดอีกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาหางานอดิเรกที่สร้างสรรค์ทำและเลือกคบเพื่อนที่แนะนำไปในทางที่ดีได้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีผมด็อกเตอร์ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมได้ทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดบ้านขยุงนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยในการนี้นะครับคุณธนโชตแก้วสำโรงนักพัฒนาการท่องเที่ยววัดบ้านขยุงนะครับนายแพงตานะครับนายกอบต.ตะเคียนงามนะครับประธานชมรมนายกอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะนำทุกท่านไปชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดบ้านขยุงกันครับ

0: ครับผมนายเพียงตานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามนะครับเป็นประธานชมรมนายกอำเภอภูสิงห์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มาที่วัดขยูงนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่สวงนะครับท่านมาสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านให้ความสำคัญทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะเคียนรามนะครับไม่ว่าจะของอำเภอภูสิงห์ที่ละลมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออยู่นี้นะครับที่ท่านได้ให้ความสำคัญนะครับในวัดขยุกตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านได้เขียนตัวหนังสือนะครับเป็นคติธรรมนะครับสอนลูกหลานนะครับให้มาศึกษานะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคติเตือนใจให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางศาสนาของเรานะครับแม้แต่พระคุณเจ้านะครับที่บวชเรียนอะไรต่างๆนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็ท่านหลวงพ่อนรินทร์นะครับเป็นท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านก็ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็เป็นหลานท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหลานวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของหลวงปู่สวงนะครับถือว่าเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอภูสิงห์นะครับและหลายๆอำเภอด้วยนะครับก็เลยว่าทางวัดขยุงโดยเฉพาะหลวงพ่อนรินทร์นะครับท่านเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาพอสมควรนะครับท่านจนมีจิตที่จะสร้างให้หลวงปู่สวงเนี่ยมาประดิษฐานตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มาเคารพบูชาแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างเพื่อให้นักศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วัดจะมาบวรนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดส่วนราชการผมก็ในนามนายกองค์การประธานส่วนตำบลนะครับถือว่าเป็นประธานชมรมนายกของอำเภอภูสิงห์นะครับก็อยากฝากทุกท่านว่าให้ทุกท่านนะครับที่อยากมาสัมผัสอยากมาเที่ยวอะไรต่างๆนะครับเราจะสนับสนุนในการที่จะให้วัดนี้เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นวัดที่ศึกษาของเด็กนักเรียนหรือนักศึกษานะครับมารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ซึ่งชาวบ้านบ้านขยูงหรือตำบลห้วยตะมอนนะครับก็เจ้าของที่อยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับเขาก็ให้ความสำคัญในวัดขยูงนะครับโดยฐานะกับผมเองจากเป็นประธานชมรมระดับอำเภอก็มองเห็นว่าทุกส่วนราชการเนี่ยจะให้ความสำคัญกับวัดขยูงเป็นอย่างดีนะครับ
1: ครับสาธุวิหารีอากูอากูยินดีต้อนรับสู่วัดบ้านขยุงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือขันห้าขันแปดนะครับในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตที่นี่เราจะเน้นเป็นดอกไม้สดความหมายของขันห้าขันแปดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับขันห้าขันแปดของหลวงปู่นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเทียนธูป13คู่ดอกไม้13คู่กล้วย13กล้วยแต่ที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้นะครับหมาก4พลู4บุหรี่4ผ้าขาว1ผืนตังค์12บาททำไมถึงเป็นแบบนี้นี่นอกจากใช้ในการไหว้หลวงปู่แล้วยังเป็นขันนะครับที่ใช้ในการขอสมาคมไหว้ครูบาอาจารย์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาหลวงปู่จะป่วยไม่สบายครับคนในหมู่บ้านก็จะหลวงปู่จะให้ทำแบบนี้แล้วมาให้ท่านเนี่ยยกขอสมากรรมเจ้ากรรมนายเวรไหว้ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่จากนั้นหลวงปู่จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นหายจากการเจ็บป่วยไม่สบาย หางพลูนะครับถ้าเราเห็นต้องไปทางเดียวกันมากเวลาวางก็ต้องหันไปแบบเดียวกันครับพอเวลาทำอะไรทูบเนี่ยก็ต้องตรงไปหมดเลยครับคือเวลาขออะไรทำอะไรเราเก็บเคล็ดความเชื่อก็คือทุกอย่างจะชนะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนี่แหละครับนี่ก็คือแค่หนึ่งเรื่องเล็กๆในจุดขันห้าขันแปดครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเห็นตรงนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยเฮ้ยช่วงนี้เขาทำอะไรกันอันนี้นะครับก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงอยากที่จะเล่าให้ฟังตัวนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะครับทำไมมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนเนี่ยจริงๆก็คือหลวงปู่เนี่ยชอบฉันปลาตะเพียนย่างแล้วปลาตะเพียนเนี่ยคนที่ในตำนานเล่าเรื่องปลาตะเพียนก็คือหลังจากเอาปลาตะเพียนย่างไปถวายปู่เขามีโชคมีลาภการเงินการทองส่วนนี้กระยางเป็นตัวแทนในบทจะเรียงของหลวงปู่ครับหลวงปู่จะชอบขับบทจะเรียงอีกบทนึงนอกจากนิ่งไม่ตีแล้วก็จะเป็นนกกระยางคอขาวครับก็คือเป็นนกที่หลวงปู่ร้องไห้ทุกครั้งเวลาท่านขับบทนี้เขาลงไปจิกหอยจิกปูในนาข้าวแต่โดนชาวบ้านครับมาฆ่ามายิงมาไล่ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ผิดหลวงปู่เลยสะลดใจครับตรงนี้ว่าเนี่ยครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในส่วนของนกกระยางก็คือเหล่าลูกหลานของหลวงปู่บางครั้งโดนใส่ร้ายอะไรต่างๆเนี่ยจงทำใจแล้วก็สู้แล้วก็เธอเจิดออยสรุนจงทำใจให้มีความสุขและจะชนะทุกอย่างนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในวัดบ้านขยุงนะครับใครมาก็ต้องมาเขียนชื่อเขียนคำอธิษฐานใส่ในตรงนี้ได้เลย

บทสวดตรงนี้นะครับก็จะแปลมาจากบทสวดเดิมของหลวงปู่สวงนะครับซึ่งเราแปลมาจากกันตุยตูบกันตุยตีนกันตุยมามายอากูอากูนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือบูชาหลวงปู่สวงด้วยขี้ธูปขี้เทียนด้วยของหอมดังนั้นได้พระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาบาลีให้นะครับส่วนเสาที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเสากระท่อมเดิมของท่านในอดีตนะครับอยู่ข้างน้ำตกตรงนี้ที่ท่านได้เผานะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับมาทำกระท่อมและอีกส่วนนึงก็เป็นเสาศาลาไม้เดิมนะครับที่ตอนเรารื้อนะครับเนี่ยก็ใครมาแล้วต้องขึ้นไปสักการะด้านบนนะครับครับจุดต่อไปนะครับหลังจากเราไหว้เสร็จแล้วให้มาตรงนี้เลยนะครับนี่เชิญมาตรงนี้เลยครับพี่ๆตรงนี้จะเป็นรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นประจำนะครับก็เป็น Mitsubishi L200 คันนี้ท่านใช้อยู่ที่วัดน้ำซับโคราชครับคันนี้มีตำนานว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่บอกหวยที่นั่นเยอะแล้วต่อมาเขาไขปริศนาเลขหวยหลวงปู่ได้ก็เกิดคนนี่ถูกเยอะเจ้าของก็เลยซื้อรถคันนี้มาถวายปู่นี่จะเป็นภาพนะครับภาพวันที่หลวงปู่รับรถเลยหลวงปู่เป็นคนติดเองแล้วก็ติดจีวรทั้งหมดในสี่ชิ้นแต่ปัจจุบันมันเริ่มจางนะครับนี่วันรับรถเลยนี่ก็คือป้ายทะเบียนเดิมเลยนะครับ3ทหาร0999โคราชแล้วเปิดเข้าไปด้านในนะครับมันเปิดได้เลยนะครับด้านในนะครับนี่จะเป็นจุดที่หลวงปู่ท่านจะจานไว้ด้านในครับจะมีหลายๆคำนี่คือลายมือของหลวงปู่ทั้งหมดเลยครับแต่ที่จับใจความได้สำคัญที่เห็นชัดที่สุดจะมีคำว่ารู้และเจียรู้ก็คือสำเร็จเจียก็คือเจริญรุ่งเรืองใครนั่งด้านนี้นะครับหลังเบาะหลวงปู่เขียนไม่เหมือนกันครับ6บรรทัดถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่หมดนักท่องเที่ยวมาก็จะแวะมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็แตะตรงนี้ก็คือขอโชคขอลาภขอเรื่องรถขอเรื่องการเดินทางส่วนด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าด้านเต่าแก่เนี้ยตามตำนานก็คือเราแปลมาจากตัวนี้นะครับเปรี้ยองอธิษฐานก็คือให้นึกถึงพระพุทธแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะพบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนี่ก็คือคำที่หลวงปู่เขียนไว้แล้วในรถคันนี้นะครับมีตำนานว่าเนี่ยเวลาท่านนั่งนะครับท่านจะให้เจาะกระจกด้านหลังครับแล้วหลวงปู่เนี่ยจะโปรยเงินโปรยทานตลอดทางไม่ว่าขันนุ่มๆเลยเวลาวิ่งไปไหนจะไม่ให้เปิดแอร์นะครับนี่ถ้าเราเห็นแล้วถามว่าหลวงปู่นั่งตรงไหนมั่งท่านนั่งทุกจุดครับถ้ารถจอดท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนี้บางทีก็มานอนอยู่หลังรถบางทีก็นั่งตรงนี้บางทีก็นั่งบนหลังคารถก็มีและคันนี้ก็คือคันในตำนานที่ว่าหลวงปู่เนี่ยไปขอนแก่นนะครับก็คือไปจับไก่มา1คู่

0: นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับของวัดบ้านขยุงการขึ้นว่าวของหลวงปู่นะครับในสมัยก่อนถ้าใครหลวงปู่ให้ขึ้นว่าวเขาจะแย่งกันขึ้นนี่คือสัญลักษณ์ของหลวงปู่ครับว่าวก็คือแทนตัวเรายิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่หลวงปู่โยนเชือกมาให้เต้าศีลหลวงปู่เรียกเชือกนี้ว่าศีลก็คือเป็นหลักธรรมว่าว่าวเนี่ยถ้าขึ้นที่สูงเท่าไหร่เหมือนคนที่มีตำแหน่งมียศถายิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่ต้องรักษาศีลนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ให้ตรงนี้แล้วสองว่าวเวลาขึ้นด้านบนนะครับโดนลมปะทะต่างๆหลวงปู่จะให้รับทั้งหมดรับยังไงคือไม่ให้ไปฝืนเพราะถ้าฝืนปีกจะหักถ้าฝืนเนี่ยว่าวจะเสียทรงแต่ขอหลวงปู่คือให้รับหมดก็คือให้เปิดใจก้อยแก้ทีละจุดการขึ้นว่าวหลวงปู่ทำไมต้องเป็นเชือกสีแดงเชือกสีแดงนี่คือความมงคลของชีวิตมงคล9ประการที่อยู่ในเชือกนี้รักษาศีลแล้วว่าวของวัดบ้านขยุงนะครับจะเป็นว่าวแม่ลูกเป็นตัวหลักเลยพอเวลาหลวงปู่เล่นจะเล่นว่าวแม่ลูกทำไมต้องเป็นว่าวแม่ลูกว่าวแม่ลูกจะมีห้องตัวใหญ่คือตัวแม่ตัวลูกก็คือว่าวที่แทนความกตัญญูกตเวทีนะครับคราวนี้ให้แต่ละท่านเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานเลยครับ
1: อธิษฐานอยู่เด้ออ
0: ้า
1: วพร้อมไหม
0: พร้อมแล้วค่อยๆขึ้นนะ
1: ย
0: ัง คะต้องอดทนใจพร้อมแล้วค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงขึ้น
1: พร้อมค่ะ
0: ทีเลยครับดึงค่อยดึงดึงเลยครับค่อยๆดึงค่อยๆปล่อยภาพสวยโอเคครับสาธุทุกท่านนะครับเอาปล่อยเชือกมาเลยนะครับ
1: บอกด้วยนะคะ
0: พร้อมแล้วขึ้นมาด้านบนด้วยกันนะครับทีละครั้งคนละหนึ่งครั้งนะครับเชิญเลยเมื่อกี้เราทีละครั้งแล้วก็คือให้มีสตินะครับตอนนี้เรามาจุดปัญญาก็คือจุดเทียนจุดเทียนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของการท่องเที่ยวก่อนที่เราจะไหว้หลวงปู่เนี่ยเราต้องจุดเทียนอธิษฐานนะครับตรงนี้นะครับจุดแรกตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นลายมือที่เคยเล่าให้ฟังนะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่มีตำนานนี่คือวัดที่หลวงปู่อยู่นานที่สุดแล้วบริเวณนี้ก็คือเป็นจุดที่ท่านพักผ่อนบนศาลาไม้หลักๆจะเขียนหนังสือเขียนบทสวดมนต์นี่ก็คือตัวอย่างนะครับด้านนี้จะเป็นลายมือที่เราถอดเรียบร้อยแล้วคำแรกหลวงปู่เขียนไว้ว่าพนมเพราสเราหมายถึงอะไรพนมเพราสเราหมายถึงว่าภูเขาที่มีแต่ดอกข้าวหลักๆก็คือเป็นคำอวยพรครับว่าคุณไปทางไหนทำธุรกิจด้านไหนให้มีแต่เงินแต่ทองข้าวเต็มกระเป๋าให้กองยิ่งใหญ่ดังภูเขาส่วนอันนี้นะครับเป็นภาพวาดของหลวงปู่เลยครับท่านก็จะวาดเป็นทั้งผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นโครงกระดูกหลักๆนี้ก็คือจะสอนเกี่ยวกับการรักษาอาการ32ก็คือหลักธรรมชั้นสูงการคลองตนในต่างๆแต่นักท่องเที่ยวส่วนมาก 90% จะดูแค่หวยก็คือ97ที่ท่านเขียนไว้นะครับก็จะมีเลขหวยส่วนอันนี้นะครับท่านเขียนว่าถ้ามีโอกาสโตนะครับโตก็คือให้ไปที่ไหนให้ไปกำพงธมพนมกิเลนไปสักการะพระองค์ก็คือไปสักการะพระพุทธพระองค์ธมองค์นอนอยู่ใต้ตีนภูเขากิเลนก็คือพระปราบศัตรูพ่ายถ้าลูกหลานหลวงปู่มีโอกาสต้องไปนะครับซึ่งทริปในของวัดเนี่ยจะก่อนปีใหม่พื้นที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นเงาเนี่ยคือเราไม่ได้กวาดนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ใช้กะลามะพร้าวขัดจนเป็นขึ้นเงาส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นของเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่นี่นะครับจะเป็นบาตรที่ท่านฉันข้าวอยู่ที่นี่ท่านใช้อยู่ที่บุรีรัมย์ท่านใช้อยู่ที่สุรินทร์นะครับถ้าเราสังเกตของสุรินทร์นะครับจะเป็นใบนี้ที่เหว่งท่านเอาไปหล่อพระอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือจะเป็นรุ่นจีวรใหญ่อีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นออยเตียนสรุนเนี่ยครับที่ตัดเองเอาตัวนี้แหละพี่รุ่นที่ให้ไปนี่ครับตัดเอามาทำเป็นมวลสารหล่อพระ2รุ่นนี้แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมอนที่ท่านใช้หนุนใช้นอนเลยท่านจะเขียนลายมือไว้เต็มเลยครับแต่ที่เห็นได้ชัดจะเขียนว่าซวงรวยเตียใครอยากรวยให้นึกถึงหลวงปู่สวงนี่คือสิ่งที่ท่านเขียนไว้อยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวจะมีตัวฉบับเต็มจะอยู่ฝั่งลายมือด้านนู้นนะครับพร้อมคำแปลส่วนด้านนี้จะเป็นเกศาของท่านนะครับในฝาสีขาวมีข้าวก้นบาตรซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ท่านวางไว้หน้ารถสักการะส่วนตรงนี้นี่คือเชือกที่ท่านเล่นว่าวครับว่าวหลวงปู่เนี่ยเป็นว่าวแม่ลูกปีกยาว6เมตรครับ นี่ครับท่านใช้ตัวนี้เชือกอันนี้ก็คือวิ่งทะลุบ้านวิ่งทะลุโบสถ์อยู่ที่โบเชตนะครับนี่อยู่บ้านสะเดาใกล้ๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือยายแนบเป็นคนตัดมาให้เรานะครับส่วนนี้เป็นตะกรุดที่หลวงปู่ทำให้กับลูกศิษย์แต่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือสีพึ่งที่ท่านพกเป็นประจำกับฟันของท่านครับนี่แล้วตัวนี้ไฮไลท์นี่คือชุดที่ท่านใส่อยู่ที่นี่เป็นประจำครับลูกอเบาะชุดตะเบาะครับส่วนตรงนี้นะครับหลวงปู่นอนตรงนี้ทำอะไรนี่ครับท่านนอนแล้วก่อไฟนี่ครับจุดดำๆที่เห็นตรงนี้ก็คือจุดที่ท่านก่อไฟบนนี้ผิงไฟบนนี้ตรงนี้ก็เขียนหวยนี่ครับเขียนหวยให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ถูกหวยเผาจนทะลุนี่จุดแรกนะครับที่เผาทะลุแล้วท่านนอนทำอะไรนอนเพื่อเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้ครับหลวงพ่อพระพุทธประธานพรซึ่งปัจจุบันเราเอาไปไว้บนวิหารนี่แหละครับองค์นี้เลยท่านเขียนท่านจารย์เอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่หลวงปู่เผาที่นอนเผาพระห่มเผาเงิน 200,000 300,000 ตรงนี้ครับจากการถูกหวยลูกศิษย์มาใครมาตรงนี้นะครับเราก็จะมาอธิษฐาน ขอกับหลวงปู่องค์นี้โดยจับผ้าจีวรผืนนี้นะครับยกผ้าจีวรผืนนี้อธิษฐานนี่คือผ้าจีวรผืนที่หลวงปู่มอบให้กับยายแนบยายแนบคือคนที่หลวงปู่ไปบีบนมแล้วนมยายแนบแตกออกมาเป็นหนองจากนั้นยายแนบเนี่ยหายจากมะเร็งเต้านมยายแนบเลยศรัทธาหลวงปู่สูงมากเลยยกบ้านชั้นที่2ให้หลวงปู่อยู่ครับนี่ก็จะเป็นผ้าจีวรผืนนั้นเลยที่หลวงปู่ให้ใครมาเขาจะมาขอเกี่ยวกับข้าราชการสอบแข่งขันย้ายเลื่อนตำแหน่งก็จะเป็นองค์นี้นะครับนี่จะเป็นภาพที่หลวงปู่นั่งอยู่ที่กระท่อมสูงครับนั่งสมาธิอยู่ที่กระท่อมสูงบ้านจบกครับต่อมานะครับหลังจากเสร็จตรงนี้ให้เราเดินไปที่องค์นู้นตรงนี้คือจุดที่หลวงปู่เนี่ยท่านฉันข้าวในรูปเลยครับนี่คนที่ในรูปเสียชีวิตหนึ่งท่านคือคุณแม่เสื้อลายนี่คือคนที่ปลงผมอยู่บ้านธาตุเป็นคนที่ได้เต่าของหลวงปู่ได้อะไรหลายๆอย่างจากหลวงปู่เยอะมากเลยครับใครมาความสำคัญจะอยู่ที่ตุ๊กตาตัวนี้นี่คือตุ๊กตาที่หลวงปู่สวงท่านมอบให้กับหลวงปู่สายที่วัดตะเคียนรามครับก็จะมีลายมือหลวงปู่นี้เจ้าตุ๊กตานี้ก็มีเรื่องเล่านะครับเวลาหลวงปู่อาบน้ำเจ้าตุ๊กตาตัวนี้จะลงไปอาบน้ำด้วยกลายเป็นของจริงนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องเล่านึงใครมาตรงนี้จะมาขอองค์นี้ก็เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงอะไรต่างๆทุกคนก็จะมาขายที่ขายทางลอตเตอรี่ก็จะมาอธิษฐานขอกับองค์นี้พอองค์นี้จะเกี่ยวด้านนี้เสร็จแล้วให้มาด้านนี้นะครับเอากระเป๋าตังค์พี่เอาย่ามใส่ไปด้วยก็ได้พี่บอกปู่วันนี้ได้ย่ามกับพักเครื่องยกเลยอธิษฐานบอกปู่เลยส่วนตรงนี้นะครับหลายๆท่านถามตรงนี้คืออะไรจุดนี้คืออะไรนี่คือลูกอเบาะหลวงตาเบาะเองปู่ตะแบงคนเดียวกันไหมกับหลวงปู่สวงคนเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่หลวงปู่สวงท่านเป็นท่านจะนุ่งขาวห่มขาวเวลาใครเจอหลวงปู่สวงนะครับเขาจะเจอทรงนี้เป็นหลักไม่ว่าคนกัมพูชาคนไทยแล้วทำไมองค์นี้ถึงมีฝ้ายเยอะจริงๆทุกองค์มีฝ้ายหมดแต่องค์นี้ที่พิเศษที่สุดก็คือหลวงปู่สวงฤทธิ์เยอะที่สุดก็คือองค์นี้ครับลูกอเบาะนี่ก็คือภาพที่หลวงปู่ดำนาอยู่ที่บ้านจบกอยู่ที่กระท่อมต้นโพครับจะเป็นกระท่อมที่ท่านเสี่ยงทายว่าตรงนี้เนี่ยข้าวจะดีน้ำจะดีไหมเขาจะเสี่ยงตายทุกปีแล้วความสำคัญตรงนี้มีของอะไรสำคัญอันดับแรกเลยก็คือมีตัวนี้ครับนี่ก็คือหม้อที่หลวงปู่สวงมอบให้กับแม่แป๋วปัจจุบันแม่แป๋วมีตังเก็บอยู่ประมาณ30ล้านพอท่านรู้ว่าเราจัดที่นี่ท่านเลยเอาหม้อที่หลวงปู่ให้เนี่ยเอามาคืนซึ่งในหม้อเนี่ยปัจจุบันที่ท่านรับเนี่ยมีเล็กตะซอยกล่องนึงเอ็มร้อยขวดนึงแล้วก็ตังค์150บาทส่วนที่สองก็คือผ้าผืนนี้นะครับนี่ครับนี่คือผ้าที่หลวงปู่ใช้ดำนาเลยร้านสุวรรณก๊อปปี้เป็นคนมอบให้กับเราครับคนละครึ่งแล้วก็หลังจากยกหม้อเสร็จนะครับพี่ผู้ชายก็ได้นะครับมาตรงนี้หน่อยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับให้เรามานั่งด้านหลังจับผ้าผืนนี้แล้วก็จับประคดนะครับนี่คือประคดเดิมของหลวงปู่เลยให
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ส ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรในน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนันต์พงษ์นิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
9: นายชนรินทร์เกิดสงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถังเก็บคอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 นวันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568 ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสทได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186หรือ LINE @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
0: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสุกนิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วย
แล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอิลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับ
ถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออมพลัสเป็นยังไงพันธบัตรออมพลัสครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีและแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆ ด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องplus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้แหละครับช่องทางที่2คือ Bond Connect Platform อันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่ EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นเลยครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับ
โดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอส1-15 สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้ครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษและครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองครับและทางนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือ
แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังแล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศเองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศจะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่องโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านลายบัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมนายปิรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทรวมพาทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเฒ่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

การก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกรร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมทั้งชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิด

การเขื่อนเจ้าพระยาโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตรจำนวน16ช่องเพื่อทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่17จังหวัดคิดเป็นพื้นที่7ล้าน5แสนไร่โดยเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำสู่คลองส่งน้ำและคลองแยกต่างๆดังนี้คลองชัยนาทป่าสักมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน66คลองคลองชัยนาทอยุธยามีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน22คลองแม่น้ำน้อยมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน162คลองและคลองมะขามเฒ่าต่อกับแม่น้ำสุพรรณมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน70คลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรมทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประ

ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในภาคกลางนี้รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงมาได้เล็งเห็นความสำคัญและสนใจในการทำนุบำรุงประเทศโดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการทำนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่เขื่อนเจ้าพระยาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ดำริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันก่อสร้างแล้วเสร็จลงได้ในปัจจุบันทั้งนี้เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่จะดำเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทยได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระทำพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพยาขอให้เขื่อนเจ้าพยานี้จงสถิตอยู่ด้วยความมั่นคงถาวร

และแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ช่วยสร้างความสว่างไสวความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความผาสุกให้ชีวิตของชาวไทยได้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางนาข้าวพืชสวนพืชไร่เจริญเติบโตงอกงามเลี้ยงชีวิตของชาวไทยและชาวโลกผลพลอยได้ประการหนึ่งจากการทำนาก็คือฟางข้าวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งเหลือใช้ไร้คุณค่าแต่บัดนี้ชาวนาจังหวัดชัยนาทใช้ภู

ากมหานทีเจ้าพระยาภาพถ่ายเก่าไม่เพียงแค่บันทึกเรื่องราวในอดีตหากยังเป็นพยานแห่งพระเมตตาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดชัยนาทถึง3ครั้ง

0: วัสดีครับผมนายจันยงผู้มูลครับข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาจังหวัดชัยนาทครับครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทถึง3ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกนั้นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ครับโดยการเสด็จในครั้งนั้นพระองค์เสด็จเพื่อมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะเขื่อนเจ้าพระยานั้นถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นเขื่อนที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเขื่อน5แผ่นดินหรือเขื่อน5ราชการเนื่องจากว่ารัชกาลที่5ทรงคิดและเสร็จสำเร็จในรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นปราชญ์เรื่องของน้ำเป็นปราชญ์เรื่องของดินพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนเนี่ยจะให้ประโยชน์อย่างมากกับที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มก่อสร้างเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยในปี2494และเริ่มก่อสร้างในปี2495นะครับในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนชาวชัยนาทไปรอชื่นชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีประชาชนนะไปรอเฝ้ารับเสด็จถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชัยนาทครับเราได้มีโอกาสที่จะได้ถวายการต้อนรับอย่างใกล้ชิดและพระองค์ท่านก็นอกจากมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วโดยมีจอมพลป.พิบูลสงครามนายรัฐมนตรีมีหม่อมหลวงชูชาติกำพูมาถวายการอธิบายทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเพราะนั้นวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับพระองค์ยังได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนและไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชัยนาทของเราสองแห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกก็คือไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุบวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดบวรวิหารนะครับโดยมีพระชัยนาทมุนีนะครับหรือหลวงพ่อนวมและเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบวรวิหารในขณะนั้นได้ถวายการต้อนรับนะครับแล้วก็นำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับหลังจากนั้นได้เสด็จพระเนินไปที่วัดธรรมมูลวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารอีกแห่งหนึ่งของชัยนาทครับซึ่งวัดธรรมมูลวรวิหารนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือหลวงพ่อธรรมจักรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณก็เสด็จไปสักการะนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนั่นคือการเสด็จพระเนินในครั้งแรกนะครับส่วนการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นะครับหรือเมื่อ68ปีกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาครั้งที่2นั้นเพื่อมาเป็นองค์ประธานในการเปิดเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการในวันนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวถวายรายงานและเสด็จไปบริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่12นะครับเพื่อลงพระปรมาภิไธยนะครับที่แผ่นศิลาหน้าสำนักงานชลประทานที่12ปัจจุบันนี้ถ้าท่านใดเนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นว่ามีพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาชาวชัยนาทได้ถือว่าเป็นที่ปิติตื้นปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในครั้งที่3พระองค์ได้เสด็จมาจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบถึง เรื่องของวาตภัยหรือลมพายุซึ่งทำให้อุโบสถนะครับหรือโบสถ์ของวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนั้นหลังคาพังทลายนะครับพระองค์ได้เสด็จดำเนินแล้วก็มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทและชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนำมาชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากนะครับในวันนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนและได้ไปทอดพระเนตรโบสถ์ของวัดเนินทานนะที่ประสบวาตภัยลมพายุจนกระทั่งชำรุดเสียหาย ต้องเรียกว่าอย่างมากเลยวันนั้นพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซ่อมแซมบูรณะโบสถ์ของวัดเนินทานนะครับจนปัจจุบันก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามนะก็ถือว่าเป็นโบสถ์พระราชทานเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่เกิดขึ้นได้รับการซ่อมแซมจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับปัจจุบันนี้ถ้ากล่าวถึงคนชัยนาทแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมสมัยในการที่พระองค์เสด็จมานะครับแต่ก็จะสามารถที่จะได้เห็นภาพนะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามี3ครั้งนะที่พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์มอบให้ไว้กับชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทุกคนก็คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลายๆท่านบอกว่านี่คือเขื่อนของพ่อเขื่อนที่ประดุจน้ำพระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์ที่กรชาวไทยต้องการที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดภาวะอุทกภัยที่หนักมากเกินไปไม่ให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะครับมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่เอาไว้ป้องกันอุทกภัยป้องกันภัยแล้งแล้วก็ยังใช้ผลิตไฟฟ้านะครับในบริเวณใกล้เคียงได้อีกนะครับทั้ง3ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์นะครับอย่างที่คนชัยนาททุกคนจะไม่มีวันลืมเลือน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยให้มีความงดงามคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่มีความงดงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินเช่นทรงส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านชาวหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีให้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยการนำป่านสอนนารายซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าถือหมวกพัดรองเท้าแตะและของใช้อื่นๆจนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้จากพระมหากรุณาธิคุณงานศิลปาชีพแขนงต่างๆได้ขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปาชีพในภูมิภาคนั้นๆและเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจอาทิภาคกลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้กับพระราชวังบางปะอินเพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี31แผนกเช่นเครื่องเรือนไม้เป่าแก้วเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องหนังตัดเย็บเสื้อผ้าศิลปะประดิษฐ์ปักผ้าประดิษฐ์หัวโขนปั้นตุ๊กตาชาววังเขียนภาพสีน้ำมันเครื่องเรือนไหวประติมากรรมเข ขียนลายไทยทอผ้าไหมทอผ้าลายตีนจกผ้าบาติกย่านลิเผาแกะสลักไม้และเจรไนพลอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยเริ่มจากเครื่องปั้นดินเผาต่อมาได้เพิ่มงานศิลปะหัตถกรรมอื่นๆเช่นแกะสลักไม้ทำเครื่องเรือนทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายและศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานตั้งอยู่ที่บ้านจานตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมต่อมาได้ขยายการดำเนินงานของศูนย์โดยเปิดสอนศิลปาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นการทำเครื่องเรือนการตัดเย็บเสื้อผ้าการปักผ้าการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการถักไหมพรมภาคเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางงานศิลปาชีพแรกที่เริ่มฝึกสอนคือการทอผ้าฝ้ายหลังจากนั้นได้เพิ่มการทำเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้จากสารไม้ไผ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการฝึกสอนศิลปาชีพหลายแขนงเช่นจากสารหวายจากสารไม้ไผ่ทอผ้าไหมตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องหนังและของชำร่วยสมาชิกของศูนย์แบ่งเป็นสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกประจำผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไปประกอบศิลปาชีพที่บ้านส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกประจำซึ่งเป็นสมาชิกฝีมือดีทางศูนย์จะจ้างไว้เพื่อผลิตงานที่ศูนย์ภาคใต้ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นในด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตั้งอยู่ที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นเพื่อเสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดสอนการทอผ้าฝ้ายการปักผ้าด้วยมือการถักโครเชต์และการจักสานกระจูดนอกจากศูนย์ศิลปาชีพต่างๆแล้วยังมีโครงการศิลปาชีพอีกมากกว่า200โครงการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้หมู่บ้านนั้นๆนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมด้วยความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นหลักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
1: ทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสทชัยนาทจัดทำขึ้นกระผมนายพีรพลบัวทองพร้อมกับทีมงานสทชัยนาทต้องขอลาท่านฟังไปด้วยลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซาเมในทุกมิติน
7: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาล การเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกและทะเลยัตสึชิโรโดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: อบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186หรือ LINE @OIC Connect คปภ คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประ

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะคะวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้ทรงมีพระชนมายุ74พรรษานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งราชวงศ์จักรีทรงรับขึ้นทรงราชเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ตลอดเวลากว่า10ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดีมีความสุขดังพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแก่ข้าราชบริพารในพระองค์เมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ครั้งเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์แก่ประสบนิกรนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปวันนี้ที่ฉันจะนำเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะเรื่องที่หนึ่งพระราชวิสัยทัศน์ด้านจิตอาสาปลูกฝังความเสียสละเพื่อความมั่นคงของชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวิสัยทัศน์ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในจึงทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครอบคลุมการมีส่วนร่วมทั้งงานพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือยามภัยพิบัติและภารกิจแห่งความเสียสละและช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ได้กลายเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศ
ไม่ว่าสังคมไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤตการใดภาพของประชาชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เคียงบ่าเคียงไหล่บรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จ

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันงดงามแห่งราชสำนักควบคู่ไปกับการเข้ารับการศึกษาด้านการทหารอย่างเข้มงวดณวิทยาลัยการทหารดันทรูนประเทศออสเตรเลียณสถานศึกษาแห่งนั้นพระองค์มิได้ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศหากแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนในร้อยทั่วไปทรงผ่านการฝึกตามระเบียบแบบแผนทางทหารอย่างเคร่งครัดและทรงดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทั้งการซักฉลองพระองค์และการดูแลเครื่องใช้ส่วนพระองค์อันเป็นการบ่มเพาะระเบียบวินัยความอดทนและความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้งวินัยทางการทหารที่หล่อหลอมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชจริยวัตรได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังสำคัญในการทรงงานเพื่อประเทศชาติโดยพระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารมาปฏิบัติจริงอาทิการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมปฏิบัติภารกิจและบัญชาการรบในพื้นที่เสี่ยงภัยณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและทรงสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลตลอดจนราษฎรในพื้นที่พระราชจริยวัตรในฐานะจอมทัพไทยได้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าแก่ข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติและปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีสืบไปเรื่องที่3ผืนดินพระราชทานทรงวางรากฐานเพื่อสาธารณประโยชน์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยคือการพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยจำนวนหลายพันไร่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้แก่หน่วยงานราชการและสถานศึกษาเพื่อใช้สำหรับการบริการสาธารณะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาทิพระราชทานโฉนดที่ดินใจกลางเมืองในเขตดุสิตให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนราชวินิตอย่างถาวรเพื่อให้สถานศึกษาเหล่านี้มีความมั่นคงในการจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติรวมถึงพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางให้กับกองทัพบกเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินนอกจากนี้ยังทรงเล็งเห็นถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงได้พระราชทานที่ดินกว่า300ไร่บริเวณอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสำหรับก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์มากยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ได้มาตรฐานสากลตลอดจนพระราชทานที่ดินอีกนับพันไร่ให้แก่ส่วนราชการต่างๆเช่นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรและค่ายพระราม6เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานดูแลประชาชนการสละพระราชทรัพย์จึงสะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและยกระดับคุณภาพชีวิตของส่วนรวมเป็นสำคัญเรื่องที่4ทรงวางรากฐานแห่งปัญญาบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพด้วยพระราชปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือ

้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีพระราชวิสัยทัศน์นี้ถูกนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสซึ่งมิใช่เพียงการมอบทุนให้เปล่าเพื่อให้เรียนจนจบปริญญาตรีแต่เป็นระบบการบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเยาวชนผู้รับทุนจะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงรวมทั้งมีโอกาสเข้ารับราชการตามความรู้ความสามารถและกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ใช่เพียงการให้โอกาสทางการศึกษาแต่คือการสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้บ้านเมืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เรื่องที่5อารยะเกษตรทรงพลิกฟื้นผืนดินเป็นความมั่นคงของชาติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ในการสืบสานรักษาและต่อยอดความมั่นคงของชาติโดยทรงยกระดับแนวคิดการเกษตรสู่อารยะเกษตรซึ่งหมายถึงการทำการเกษตรที่เจริญแล้วและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนและธรรมชาติอย่างสมดุลแนวคิดนี้เป็นการผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เป้าหมายสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีพอกินพอใช้พออยู่และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตของโรคในอนาคตพระองค์ทรงขับเคลื่อนแนวคิดอารยะเกษตรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านหลักการของโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำและที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2564ความว่าโคกหนองนานอกจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมแล้วยังเป็นศิลปะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการที่จะรวมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันการต่อยอดสู่อารยะเกษตรจึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาภาคการเกษตรแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ผืนดินคนและธรรมชาติสามารถเกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเรื่องที่6น้ำพระราชหฤทัยที่พึ่งพิงยามวิกฤตแม้ประเทศไทยต้องเผชิญกับหลายวิกฤตการทว่าทุกครั้งประสบนิกรชาวไทยไม่เคยถูกทอดทิ้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตโรคระบาดทรงตระหนักถึงความเร่งด่วนในการรักษาชีวิตของประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 2,400 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมทั้งพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลาไม่เพียงแต่วิกฤตด้านสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานในพื้นที่ความช่วยเหลือที่ส่งตรงถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วและตรงจุดนี้มิได้เพียงช่วยบรรเทาทุกข์ทางกายเท่านั้นแต่พระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรยังสามารถสร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์จึงเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตสามารถก้าวผ่านทุกความยากลำบากมาได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยเรื่องที่7ราชทัณฑ์ปันสุขเยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่คืนสู่สังคม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2564โดยทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์ตลอดจนเวชภัณฑ์จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแนวคิดของโครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถประกอบอาชีพสุจริตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงดังนั้นนอกจากการสนับสนุนทางการแพทย์โครงการนี้ยังสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำซึ่งไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในเรือนจำแต่ยังเป็นการมอบทักษะติดตัวควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับความถนัดและตลาดแรงงานอาทิงานเกษตรกรรมงานช่างฝีมือและงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความประณีตตลอดจนงานบริการเช่นการประกอบอาหารเบเกอรี่ร้านกาแฟช่างตัดผมและคาแคร์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและนำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตพระราชวิสัยทัศน์นี้จึงเป็นรากฐานสำคัญของการให้โอกาสเพราะเมื่อสุขภาพกายและใจมีความพร้อมผสานกับทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะผู้พ้นโทษจะสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำและคืนพลเมืองที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริงเรื่องที่8พัชรสุธาคชานุรักษ์สมดุลแห่งผืนป่าผู้คนและช้างปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเป็นปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอย่างลึกซึ้งด้วยทรงเล็งเห็นว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมายาวนานซึ่งสมควรได้รับการอนุรักษ์แต่ในขณะเดียวกันราษฎรก็ต้องไม่เดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ชุมชนในปีพุทธศักราช2562จึงทรงมีพระราชดำริรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อว่าพัชรสุธาคชานุรักษ์มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสมดุลโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนคือวงในเน้นสร้างแหล่งอาหารและน้ำในป่าเพื่อดึงช้างกลับถิ่นเดิมวงกลางทำแนวกันชนและจุดพักช้างวงนอกมุ่งเน้นการให้ความรู้ชุมชนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่เพียงการผลักดันช้างจากพื้นที่ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคือการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ที่ช่วยให้ชาวบ้านมีทักษะในการรับมือช้างป่ามีระบบเตือนภัยและได้รับการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่ช้างไม่ชอบเช่นชะอมและพืชสมุนไพรข่าพริกตะไคร้เป็นต้นโครงการนี้จึงนับเป็นการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างที่ช่วยลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ราษฎรพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์และธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันหากแต่สามารถเรียนรู้ที่จะเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลเพื่อให้ทั้งผู้คนและสัตว์ป่าคู่ผืนแผ่นดินไทยสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่9สายน้ำแห่งชีวิตพลิกฟื้นคืนสมดุลธรรมชาติสร้างคุณภาพชีวิตพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมและถูกรุกล้ำอาทิคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองผดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามแต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเส้นทางคมนาคมสัญจรหรือประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนดังเช่นโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการพัฒนาคูคลองและชุมชนโดยรอบตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียกำจัดขยะในลำคลองเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตรอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแต่ละคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพลิกฟื้นชีวิตคลองทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569หน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำพร้อมร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์อาทิกิจกรรมบิณฑบาต ทางน้ำกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดรัชดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตรวมทั้งการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่10พระปฐมบรมราชโองการคือคำมั่นสัญญาแก่ประสบนิกรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาศูนย์พิมานทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพร้อมทั้งทรงหลั่งทักษิโณทกและตั้งพระราชสัตยาธิษฐานว่าจะทรงปฏิบัติพระราชกิจในการครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมพระปฐมบรมราชโองการนี้เป็นคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศในทุกด้านทั้งในประเทศและการต่างประเทศสะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์และพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการทำรงความมั่นคงของชาติเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศและยกระดับเกียรติภูมิของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงพระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างเงียบๆไม่โอ้อวดและทรงอดทนรอคอยผลของการทำงานแม้ไม่มีผู้ใดทราบแต่ผลงานได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ในนามของรายการคุยสบายได้ประเด็นสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาคลื่นบูรณาการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอเชิญประสบนิกรชาวไทยลงนามถวายพระพรในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในพระองค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาคลื่นบูรณาการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะซึ่งต่อจากวันนี้ไปก็คือจะเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะขอให้ทุกท่านใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้นะคะในการทำบุญในการไปเที่ยวอย่างมีสติและไม่ประมาทนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี
2: ้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วน โดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโดยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะ

0: ที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่นายดิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจเฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกเฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทน

0: ใหญ่เกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 19:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด ุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มิได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
4: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทานของ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคม ด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วม และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎรเช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจาก นี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตหนึ่งหุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
3: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึง ลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานปุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังคนจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมชายาลักษณ์นั่นเองนะครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิ

0: นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
1: ทุกส่วนพร้อมครับ
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและ

0: ายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยั่งยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระเกล่งปวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระเกล่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกัน ันทุก5วินาทียิงเทียกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทางเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2แล้วค่ะเมื่อวานวันตักบาตรวันหนึ่งเอาวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานนี้ทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เวิร์กมากดีมากอยากให้มีอีกค่ะจุดอื่นก็ไปเดินมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือที่นี่ตรงนี้มันชอบด้านในอะค่ะบรรยากาศดีแล้วที่นั่งเยอะมาก
4: เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณคลององอ่างได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินเล่นและถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดสองฝั่งคลองมีร้านค้าและซุ้มจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนูขณะที่อีกฝั่งของคลองจัดแสดงผลงานศิลปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งนางบางอ่อนภาวหารผู้ร่วมงานอีกคนกล่าวว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่อนข้างเงียบเหงาการจัดกิจกรรมและมีเทศกาลแบบนี้ช่วยทำให้เมืองกลับมาคึกคืนอีกทั้งยังประทับใจการตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟดอกไม้และงานศิลปะที่สวยงาม
6: มาจากเสนาค่ะเพิ่งตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะไม่มีเฉลิมฉลองอย่างนี้มันเงียบอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะคึกคืนก็เลยมาโอ้ที่ชอบนะคะก็เห็นมีอาหารขายแล้วก็มีอะไรแต่งตกแต่งสวยงามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตรงนี้ค่ะสวยคลององค์อ่างทำสวยงามก็ดีนะคะทำให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเงียบแล้ววันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในทั้ง5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี3ยอดรถโดยสารประจำทางลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดหรือเรือคลองแสนแสบลงท่าผ่านฟ้าลีลาดส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและลานคนเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
7: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:42 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า390ลำโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน356ลำขณะที่นายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกเปิดเผยว่าบ้านเรือนบางส่วนในเมืองเชคอฟและหมู่บ้านอาอูโวโรได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐคาดูนาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุถล่มกลุ่มติดอาวุธโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาอูรูของรัฐคาดูนาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและอาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในไนจีเรียกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของไนจีเรียกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอาชญากรรมโดยพื้นที่ชุมนุมชุมชนมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ MMC ออกแถลงการที่เตือนว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะคงตัวอยู่เหนือแผ่นดินของจีนเป็นเวลานานกว่าปกติส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกหนักพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าพื้นที่บางส่วนของจีนอาทิมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซีจะเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ขณะที่ทางการจีนกำลังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันน้ำท่วมรวมถึงจัดเตรียมทีมกู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักมวยสากลทีมชาติไทยมีศักยภาพคว้าหลายเหรียญรางวัลรวมถึงมีโอกาสลุ้นเหรียญทองหลังนักกีฬามีพัฒนาการด้านเทคนิคการชกอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของมาเรียโน กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาซึ่งมวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังของไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะทีมนักชกหญิงที่มีโอกาสลุ้นความสำเร็จเช่นกันโดยในปัจจุบันทีมมวยสากลไทยได้ยกระดับรูปแบบการชกสู่สไตล์ยุคใหม่ด้วยการผสมผสานเทคนิคไทยและคิวบาทำให้ฟุตเวิร์คคล่องตัวขึ้นการออกหมัดมีความหลากหลายโดยเฉพาะการต่อยเป็นหมัดชุดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่งผลให้นักกีฬาหลายคนมีผลงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลและบางส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาขณะที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันและเดินทางมายังจังหวัดตากเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญารายการกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026โดยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ทีมอันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะตกชั้นไปแข่งขันประเภทขอในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านเพจ Facebook Daily New ข่าวกีฬา Daily New เพจกรมพระศึกษาและ YouTube ช่อง Daily New Online พร้อมติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตลอดทั้งรายการความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลีดส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และนับเป็นการซื้อตัวผู้รักษาประตูในราคาสูงสุดของทีมยุงทองอีกด้วยนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์แล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสุทธิ4ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่สื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์ซีลองจากลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมปล่อยยืมเอราวันกานิเย่ปี ีกขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในศึกดิวิชั่น3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนครับ
12: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอนาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สถานกงสุลใหญ่หน้าเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
7: สถานกงสุลใหญ่หน้าเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 นตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ5ถึง6ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ3ถึง5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร ร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง aftershock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585-3027จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
8: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSB เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะกับภูมิรัฐมีลักษณะค่ะมาพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็รายการสาระสารพันเราได้นำสาระข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันก็เป็นเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจค่ะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกบางที่ก็ฝนตกหนักบ้างบางวันมีฝนมีแดดอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะหลายคนก็ทำให้มีอาการไม่สบายไม่ว่าจะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าเป็นไข้หวัดบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเดี๋ยวคงหายแต่ในช่วงฤดูฝนนี้นะคะมีโรคระบาดทางเดินหายใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดนะคะรวมไปถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายผ่านการไอการจามหรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกันก็ขอให้คุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเป็นพิเศษนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเจ็บป่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและจากการติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะพบว่าหลายประเทศนะคะก็ยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคโควิดและโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฮ่องกงหรือทางสหรัฐอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาชิลีและหลายๆประเทศในภูมิภาคอเมริกาโรคนี้นะคะยังอยู่กับเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงระบาดใหญ่ที่ผ่านมาตอนนั้นแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยทำให้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวในปีนี้ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยด้วยโควิด 36,000 รายแต่โรคไข้หวัดใหญ่ก็พบมากกว่านั้นนะคะถึง 247,000 กว่ารายถึงแม้ว่าอัตราเสียชีวิตจะอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ถือว่ามีผู้ป่วยเยอะก็ขอให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรังรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกในบ้านนะคะก็ขอให้เรามาระวังเป็นพิเศษเพราะหากติดเชื้อมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และเมื่อเขาเจ็บป่วยก็อาการจะหนักกว่าคนทั่วๆไปก็ขอให้สังเกตอาการค่ะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกหรือปวดเมื่อยตามร่างกายมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอาการเหล่านี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันทั้งโรคโควิดแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ดังนั้นถ้ามีอาการป่วยก็รีบทำการรักษานะคะไปพบคุณหมอเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยการจ่ายยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะมาตรการที่เราทุกคนยังคงปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกทุกค

ครั้งเมื่อไอจามหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดสถานที่ที่มีคนเยอะนะคะควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อมาก็คือล้างมือหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วหรือว่าไปสัมผัสสิ่งของที่เป็นของสาธารณะนะคะก็ขอให้หมั่นล้างมือและเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการป่วยค่ะหากเป็นผู้ที่จำเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งนะคะในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะหากว่ามีอาการเจ็บป่วยก็ขอให้ดูแลพักผ่อนนะคะดูแลตนเองให้ดีไม่ฝืนออกไปทำกิจกรรมนอกจากการป้องกันโรคแล้วค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้หลากสีที่อุดมไปด้วยวิตามินใยอาหารแล้วก็การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าล้วนส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามนะคะก็คือการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะเพราะการที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานก็มีโอกาสที่จะทำให้มีโรคภัยมีความเจ็บป่วยมากกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจรวมถึงปัญหาข้อเข่าและกระดูกนะคะถ้าเรารู้ว่าน้ำหนักตัวของเราไม่ปกติก็สามารถดูได้จากค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ค่ะซึ่งหากว่าค่า BMI นะคะมีค่าตั้งแต่25ขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วและหากมากกว่า30นั้นอยู่ในภาวะโรคอ้วนนะคะก็ควรจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างจริงจังหลายคนเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ก็ลืมไปว่าเอ๊ะค่า BMI หรือดัชนีมวลกายเขาคิดยังไงนะคะ BMI ค่ะมาจากค่าน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรคูณส่วนสูงเป็นเมตรค่ะก็คือส่วนสูงยกกำลังสองนั่นเองตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีน้ำหนักตัว70กิโลกรัมและส่วนสูง170เซนติเมตรนะคะก็แปลงส่วนสูงเป็น 1.70 เมตรแล้วก็นำมาคำนวณ นะคะ70หารด้วย 1.70 คูณ 1.70 ก็จะออกมาเป็นค่า BMI ค่ะซึ่งจะได้ประมาณ 24.2 นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติก็พยายามรักษาเกณฑ์ประมาณนี้นะคะอย่าให้เกินไปกว่านี้ถ้า BMI นะคะมีค่าตั้งแต่25ขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันต่อว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือกำลังเริ่มต้นลดน้ำหนักค่ะจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้านะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: ่อสารมวลชนตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
1: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราได้ในวันต่อวันครับ
0: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
1: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดเย็นหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอนโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารในช่วงที่2นี้นะคะ หนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพก็คือการรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมเมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะใช้ชีวิตยังมีความสุขค่ะและช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆอีกด้วยหลายคนที่ตั้งใจเริ่มออกกำลังกายแต่พอคิดว่าตัวเองน้ำหนักเยอะก็จะมีความกังวลค่ะว่าจะออกกำลังกายแบบไหนดีจะวิ่งดีไหมหรือจะกระโดดเชือกได้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวจะเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าเสียก่อนแต่ว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ค่ะเพียงแต่การเริ่มต้นนั้นก็ควรจะเริ่มอย่างถูกวิธีค่อยๆเพิ่มระดับความหนักของความพร้อมของร่างกายค่ะสิ่งแรกที่ควรทำก่อนเริ่มออกกำลังกายคือสำรวจสุขภาพของตนเองหากว่ามีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคเกี่ยวกับข้อเข่าหรือกระดูกค่ะก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะเพื่อให้คุณหมอแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมปลอดภัยเมื่อพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะอย่าลืมอบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนการวอร์มอัพนะคะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีโดยการเดินหรือว่าการยกเข่าสลับซ้ายขวาแกว่งแขนบิดลำตัวยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆนะคะเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดโอกาสบาดเจ็บอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะหลายคนมักจะใจร้อนอยากลดน้ำหนักเร็วๆลดน้ำหนักไวๆเลือกที่จะออกกำลังกายหนักตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าทำแบบนั้นนะคะก็จะทำให้ปวดเมื่อยจนไม่อยากทำต่อดังนั้นก็ค่อยๆเริ่มต้นดีกว่านะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยอย่างไรเสียก็คงจะไม่ได้สร้างขึ้นมาในวันเดียวแต่เกิดจากความสม่ำเสมอก็แนะนำให้ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากแนะนำกิจกรรมที่แรงกระแทกไม่สูงค่ะเช่นการเดินเร็วการปั่นจักรยานว่ายน้ำก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีค่ะและช่วยลดภาระของข้อเข่าและข้อเท้าหากเพิ่งเริ่มต้นค่ะอาจจะลองตั้งเป้าหมายว่าออกกำลังกายวันละประมาณ 20-30 นาทีสัปดาห์ละ 3-5 วันเมื่อร่างกายแข็งแรงก็สามารถเพิ่มระยะเวลาของการออกกำลังกายได้ก็เป็นคำแนะนำที่ช่วยให้ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะและนอกจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วนะคะการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะหลายคนคิดว่าการสร้างกล้ามเนื้อเป็นเรื่องของนักกีฬาแต่ว่ากล้ามเนื้อนะคะเป็นตัวช่วยที่จะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานค่ะทำให้ร่างกายใช้พลังงานได้มากขึ้นดังนั้นก็อย่าลืมในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของรองเท้าค่ะรองเท้าสำหรับออกกำลังกายนะคะควรจะต้องเลือกคู่ที่เหมาะสมกับเท้าของเราสวมแล้วกระชับไม่คับหรือหลวมเกินไปมีพื้นรองรับแรงกระแทกและพื้นรองเท้าควรยึดเกาะพื้นได้ดีค่ะเพื่อลดโอกาสการลื่นล้มก่อนตัดสินใจจะซื้อรองเท้านะคะอย่าลืมลองเดินสักพักขยับนิ้วเท้าให้แน่ใจว่ายังมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยเพราะหากรองเท้าคับเกินไปเวลาที่เดินนานๆอาจจะทำให้เจ็บนิ้วเท้าหรือเกิดแผลได้ที่สำคัญคือสำหรับการออกกำลังกายแล้วนะคะไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงมาเดินออกกำลังกายค่ะเพราะนอกจากจะไม่ช่วยรองรับแรงกระแทกแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลิกข้อเท้าและเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยก็ฝากไว้นะคะว่าการออกกำลังกายเป็นการดูแลตัวเองค่อยๆออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปและเพิ่มระดับของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้สุขภาพดีในระยะยาวเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานะคะเพราะว่าก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษามีงานหลายๆกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

0: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
2: มาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนิกชนเพราะว่ามีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานค่ะอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และพระอัญญาโกฏัญญะค่ะได้ดวงตาเห็นธรรมบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สมบูรณ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันนั้นค่ะคืออริยสัจ4ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเป็นหลักธรรมที่สอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตรู้เหตุแห่งทุกข์รู้หนทางในการแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญาค่ะส่วนวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันถัดไปก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมของปีนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำวัดตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ค่ะเพื่อไม่ให้การเดินทางไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านและเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะคะที่ได้บัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาในช่วง3เดือนของฤดูฝนสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสดีที่เริ่มต้นทำความดีนะคะหลายคนที่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลงดอบายมุขงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาเมื่อพูดถึงวันเข้าพรรษานะคะก็นึกถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในอดีตนะคะในตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้พระสงฆ์ต้องอาศัยแสงเทียนในการสวดมนต์ศึกษาพระธรรมและประกอบศาสนกิจพุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่แล้วแห่ไปถวายวัดแต่ปัจจุบันนะคะประเพณีนี้ก็พัฒนาเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาขอนแก่นสุรินทร์รวมถึงที่จังหวัดลำพูนนะคะประเพณีนี้นะคะนอกจากจะสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วยังส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วยใครที่มีโอกาสในช่วงวันหยุดนะคะลองชวนครอบครัวไปทำบุญไปไหว้พระทำกิจกรรมเวียนเทียนกันหรือไปร่วมชมงานประเพณีในพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยเติมความสุขแล้วก็ความอิ่มใจและก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตือนถึงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่เวลา 00:01 ของวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมนะคะก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดค่ะวันหยุดนี้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะคะรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะแก้วภูมิรัตน์นำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะพร้อมกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ภายในงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาคขวัญสันสุขรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม่
8: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
9: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลค่ะสืบเนื่องมาจากวงสุนทรภรณ์ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้นำออกบรรเลงตั้งแต่ปี2489นะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ค่ะต่อมาเมื่อวงสุนทรภรณ์ก่อตั้งมาครบ20ปีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงให้ไปประจำวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อก็ขอพระราชทานนามเพลงนี้ว่าพระมหามงคลและก็อัญเชิญบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2502และบรรเลงนำก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆมาจนทุกวันนี้เพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เป็นเพลงที่มีหลายจังหวะมีจังหวะฟ็อกทรอตเปลี่ยนเป็นแทงโก้แล้วก็เป็นแมมโบก็แสดงถึงพระปรีชา

พลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงลำดับที่35ค่ะทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้วงดนตรีสุนทรภรณ์เมื่อปี2502นะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรด้วยเพลงทศมราชันเป็นผลงานของครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพรพัฒน์นรารัตน์วันชัยค่ะขับร้องหมู่โดยศิลปินสโมสรนักเพลง

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและต่อไปก็จะเป็นเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงชรอยบุญและกำพร้าคู่เป็นเพลงที่คุณวินัยขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเวททั้งสองเพลง

0: จะค้อนทำไม
1: มาเจอที่ไรหัวใจให้เบื่อยังเหลือจะทน
0: ผิดกันกับฉันไม่พันไม่เปลี่ยนเวียนวน
1: หน้าทนชับก

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักตลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนๆอย่าพรอนจันทรี

0: สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณชวีขับร้องคู่กันค่ะและคืนนี้เราก็จะฟังเพลงของนักร้องทั้งสองท่านนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลนะคะในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเมื่อปี2528
1: ขอเพลงที่3นะนักร้องท่านที่3ครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: เพลงอะไรครับกันเสียงนี้ตราสุนัขหน้าสีแดง
2: ตอบได้แล้วครับไม่ยอมให้ทางโน้นมีใครตอบได้ไหมเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับเชิญเลยครับที่ยกมือนั่นชื่ออะไรครับเพลงเรือนหอรอรักใครร้องครับเรือนหอรอรักครับคุณวินัยจรบุตรกับบุตรสปะนะครับพี่วินัยจรบุตรสปะอยู่ไหนครับ
1: ใจเจ้า
2: เลยแล้วจะไม่ออกมาเลยครับก่อนเราก็ลาครับ

0: สวัสดีครับพี่วินัยครับพวกเราปรบมือรับพี่วินัยสักคนสิครับชายหนุ่มที่อยู่คู่กับครูเอื้อนทศนสนานมาตลอดระยะเวลาอันนานแสนนานนะฮะพี่วินัยคุยกับผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: คุยว่าไง
0: คุยว่าไง
1: ผมคุยมาเป็น
0: พี่วินัยได้ยินเสียงเพลงนี้ไหมครับเพลงนี้ได้ยินครับจำเสียงตัวเองได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ครับจำได้ไหมตอนที่ร้องเพลงนี้ฮะสมัยนั้นอายุประมาณ10 ขวบครับ
1: 30
0: ใช่ไหมฮะเอ๊ะผมว่าไม่ถึงนะฮะตอนที่พี่วินัยมาเข้า
1: ต้องถามคุณหนูครับ
0: ถึงไหมจำไม่ได้พี่วินัยฮะลองเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องที่กรมประชาสัมพันธ์ฮะเป็นนักร้องของกรมโฆษณาการครับ
1: ผมชอบร้องเพลงไทยเดิมนะ
0: แล้วก็งั้นเหรอฮะ
1: อยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: พอออกจากโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกับอุดมตอนจำมอนนะ
0: ครับ
1: ก็ไปสมัครเล่นละครวิทยุกับครูภูเวศท่านสอนจมอนนะ
0: ครับครูเวศเป็นพ่อของครูอุดมนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วครูเวศเนี่ยก็ไปฝากครูเอื้อ
0: ครับ
1: บอกได้ใช้ได้เหมือนกันให้ไปสอนอีกที
0: แหละครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนที่ทดสอบเสียงร้องเนี่ยจำได้ไหมฮะทดสอบด้วยเพลงอะไรครับแล้วอาจจะไม่ต้องทดสอบกันมั้งครับเพราะว่าร้องอยู่ครูเวศแล้ว
1: สอบครับแปดงานแปดคนนี่กันนะ
0: สอบแปดคนนะครับ
1: เพลงแม้จำไม่ได
0: ้พี่วินัยเคยบอกกับผมไว้บอกอย่ามาถามอะไรมากๆนะผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยจำอะไรกันเรื่องนี้เรื่องจริงฮะเรื่องจริงเลยนะฮะเรียนถามอีกนิดนึงฮะตอนที่บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไปบันทึกที่ไหนครับ
1: สีกรุงมึงฮะ
0: สีกรุงครับครับแผ่นเสียงครั้งแรกไปบันทึกที่ไปคือไปเช่าสถานที่ที่นั่นเป็นสถานที่บันทึกเสียงนะฮะก็เป็นห้องบันทึกเส
1: ีย
0: ง
1: แต่ก่อนนี้ห้องอัดไม่แน่นอนครับ
0: ครับ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยมาเช่าน
0: ะครับ
1: ไปสนิ
0: ทไปสนิทก็เคยอัดไปสนิทกลาง
1: เฉลิมไทยก็เคยอัด
0: อ๋อพี่นายเคยบอกผมบอกว่าบันทึกเสียงครั้งต้นๆบางทีไปร้องที่ไปสนิทเชิงสะพานพุทธ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ ฮะพี่วินัยก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆทีเดียวที่ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว
1: ้
0: พี่วินัยครับพี่วินัยลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงที่พี่ร้องอยู่เพลงชื่อเพลงกระต่ายโง่ที่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่พี่วินัยร้องเพลงกระต่ายโง่เนี่ยแล้วก็ไปทดสอบเสียงเนี่ยนะฮะโดยจะเอาแผ่นเสียงแผ่นเพลงเนี่ยไปขายที่ห้างตอเอ็กชวนเนี่ยนะในตอบอกว่าไงครับเพลงกระต่ายโง่เนี่ย
1: เป็นความมันขายบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ครับ
1: กูแก้แล้วมาเล่าฟังบอกว่าไอ้โง่กระต่ายโง่ดีนะฮะแล้วก็เป็นตั้งใจให้ในตอเขาแหละ
0: ครับ
1: ไม่เอา
0: ในตอไม่เอาเพลงกระต่าย
1: ว่าครูแก้วกับครูเนี่ยแต่งไปว่าแล้วแผ่นเสียงกระต่ายเลยโง
0: ่เห็นไหมอันนี้เป็นความจริงนะฮะว่าพอเห็นรายชื่อเพลงกระต่ายโง่ในตอเอ็กชวนเอาดินสอแดงขีดทิ้งเลยไม่รับซื้อเพลงนี้เพลงกระต่ายโง่อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะจากพี่วินัยนะครับพี่วินัยบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าเบอร์ครูแต่งเพลงจังหวะแตงโก้มาไหลปั๊บเนี่ยจะต้องให้กับพี่วินัยเลยใช่ไหมเพลงจังหวะแตงโก้
1: ส่วนมากนะส่วนมาก
0: ครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงในจังหวะแตงโก้มากที่สุดของวงสุนทรภรณ์นะฮะคือพี่วินัยบอกว่าอย่ามาถามอะไรพี่มากนักนะฮะนั่งๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าออกมาเองเพราะนั้นตอนนี้ให้นั่งๆสักครู่ก่อนเดี๋ยวเผื่อนึกอะไรออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วพูดเลยนะครับ

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์เมื่อปี2528มีเพลงฟอเฟื่องฟ้าศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งแม่ทูลหัวโดยทาตรีและครูเอื้อนะคะเป็นผู้ประพันธ์และดาวสังคมครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและต่อไปนี้จะเป็นนักร้องท่านต่อไปค่ะโดยศาสตราจารย์แพทย์ทูลพิษอมาตยกุลเช่นเดียวกัน
1: เอาละฮะอีกคนหนึ่งถัดไปฮะขอเพลงจากข้างบนนะท่านนี้ก็เคยมาแล้วมาคราวก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใครตอบมาเลยความรักเหมือนฟองเบียร์ครับใครร้องครับแรกรินเบียร์ย่อมมีฟองตั้งสองในห้าครับ

0: พี่หนอฮะจำเสียงตัวเองได้ไหมฮะเสียงเหมือนเบบี จริงเหรอฮะพี่
1: ค่ะถ้าถามความพอใจนะ
0: ฮะ
1: ไม่พอใจเพราะรู้สึกแหมเสียงมันแง่แง่แง่แง่ไม่น่าจะติดใจเลย
0: ไม่น่าติดใจ
1: ค่ะ
0: แล้วพี่ชอบพี่ชอบแบบเพลงเนี้ยความรักเหมือนฟองเบียร
1: ์ชอบสิฮะถ้าไม่ชอบจะร้องนะฮะ
0: เรามีพี่โชลีอยู่เนี่ยนะครับทำให้หลายคนนั่งอยู่ในห้องนี้มีความสบายใจแต่มีผู้ชายอยู่คนในห้องนี้ที่มีความสบายใจไปที่สุดที่เห็นพี่โชลีเข้ามาอยู่ใกล้ๆไทยหรือผู้ชายคนนั้นคือใครพี่วินัยใช่ไหมฮะพี่วินัยบอกได้ไหมฮะว่าเพราะเหตุใดได้จะรู้สึกมีความผูกพันกับพี่โชลีมากกว่าธรรมดาดังๆแหละต้องเล่นด้วยกันใกล้ๆหน่อย
2: ร้องเพลงด้วยกันบ่อย
0: แล้วครับจำได้ไหมเพลงแรกที่ร้องด้วยกันเพลงอะไรฮะนึกออกไหม
2: สามนอเลยครับ อะไร
1: แม้ร้องด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าหลายสิบเพลงมากใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพลงแรกคงจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของละครนะฮะ
0: ครับ
1: คณะของณพงษ์อ่ะฮะจะคณะอะไร
3: โฆษณาสาร
0: ครับครับ
1: ยุคนั้นนะฮะแต่งบ่ายร้องเย็น
0: เห็นไหมเห็นไหมแล้วไงฮะ
1: แต่งบ่ายร้องเย็นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้คนก็แหมหวือหวากันมากเพราะว่ายังไม่มีทีวีนะฮะได้แต่ฟังละครวิทยุเสียงคุณวินัยก็เข้าไปซาบซ่านอยู่ในใจ เสียงนางเอกแม้จะไม่ดีก็ยกให้ฮะนี่นะฮะเป็นเงี้ย
0: ล่ะฮะแล้วเรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเพลงคู่เพลงแรกที่ร้องคู่กันเพลงไหนนึกออกไหม
1: จะเป็นช่อรักซ้อนหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะช่อรักซ้อนเพลงนี้เพราะนะฮะขยับหน่อยได้ไหมฮะ
1: แม่อะไร
0: อันดวงใจ
1: อันดวงใจพี่นี้ขอมอบแด่น้องจะปกป้องคุ้มครองมีให้เคลื่อนเลือนสลาย
0: พี่วินัยต่อได้ไหมฮะต่อได้ไหมฮะพี่วินัยต่อได้ไหมฮะ
2: ว่าผมนะเขาลองไปหมดแล้ว
0: อ๋อ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณชวีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคือเพลงช่อรักซ้อนคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนองพี่ปองรักคำร้องโดยเพชรหรือคุณนีนาชั่นจองยุทธทำนองโดยครูเอื้อนะคะและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งค่ะและในช่วงต่อไปก็จะเป็นผลงานขับร้องคู่ของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเดือนค้างฟ้าคำร้องเป็นของคุณชูทิศสิงหเสนีทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
7: นางสาวลาลิดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
8: นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวย ยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้ด้วยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว912รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่เพลงแรกในช่วงนี้คือเช้าเย็นเป็นห่วงขับร้องโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องทำนองมาจากเพลงฝรั่ง Bicycle Built for Two หรือ Daisy Daisy นั่นเอง

ที่จบไปนั่นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์2เรื่อง2เวลานะคะเพลงแรกคือกุหลาบในมือเธอเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยฉายเมื่อปี2477ต่อมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่เมื่อปี2541ค่ะกุหลาบในมือเธอต่อได้เพลงชื่อเป็ดนะคะเป็ดคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณเกษมมิลินทจินดาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อย

สองเพลงจากภาพยนตร์จบไปแล้วค่ะกุหลาบในมือเธอและเป็ดชุดต่อไปเริ่มด้วยรักริษยาโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของทวีณบางช้างและสง่าทองทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาปี2500เพลงที่สองหยาดฝนแรกคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเพลงที่สามขวัญใจการเกตโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติประพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องการเกตสามเพลงค่ะเริ่มด้วยรักริษยา

พลงจากภาพยนตร์ชุดต่อไปนะคะเพลงใกล้รุ่งโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องใกล้รุ่งเพลงที่สองกรุณารักโดยคุณสาวรีประกับพันศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเพลงนี้ครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสปี2507เพลงที่3หญ้าโลมดินคุณชรินทร์ ณัฐนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2508นะคะผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงิน

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันและต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมโนราคือเพลงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองรัตนธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติเพลงที่2จอมใจเวียงฟ้าผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องจอมใจเวียงฟ้าและเพลงที่3เงินจ๋าเงินคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเงินจ๋าเงิน

าถึงชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะเพลงแรกจำปูนคุณฉลองสิมาเสถียรขับร้องจากภาพยนตร์เรื่องจำปูนเพลงที่สองเกาะสวาทหาดสวรรค์คุณอรัญญานามวงและคุณสมบัติเมธานีขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์เพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสัก5นาที10นาทีตั้งหวังสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อของการภาวนา4ประเภทในวันนี้การภาวนา4ประเภทเป็นยังไงเรามาเริ่มทำกันสักประเภทหนึ่งตอนนี้เลยนั่นคือให้เกิดสติเป็นการพัฒนาสติของเราเป็นสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อให้เรามีสติตั้งขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดสมาธิเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตลมหายใจตั้งหวังสังเกตลมหายใจลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเริ่มจากตรงไหนก็นี่แล้วอากาศภายนอกของเราเนี่ยมันไหลไปไหลมาอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลมจะเป็นลมพัดลมลมแอร์ลมร้อนลมเย็นลมเหนือลมใต้นี่คือลมทั้งนั้นมันจะเคลื่อนไปด้วยระบบกลไกของพัดลมหรือแอร์หรือระบบความกดอากาศเป็นลมเหนือลมใต้หรือระบบของอุณหภูมิเป็นลมร้อนลมเย็นก็แล้วแต่ลมเนี่ยมันไปได้พัดไปได้ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้าร่างกายของเราก็เรียกลมหายใจเข้าถ้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางจมูกนะผ่านทางจมูกก็เรียกว่าลมหายใจออกดูตรงนี้เวลาเรากำหนดดูลมเราไม่ต้องตามลมตามฟังแต่ยังไงให้ปิดริมฝีปากให้มิดอย่าให้อากาศผ่านเข้าออกทางริมฝีปากโดยที่ไม่ต้องกัดฟันให้ฟันเราห่างกันสักนิดหน่อยแล้วลิ้นเราก็ไม่ต้องเกร็งลิ้นเนี่ยให้นอนอยู่ที่แผ่นพื้นอย่าไปดันที่เพดานแล้วปลายลิ้นนี่ก็แตะที่หลังปุ่มเหงือกคือหลังฟันด้านบนหลวมๆไม่ต้องเกร็งแล้วสังเกตดูลมสังเกตดูลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกโดยไม่ต้องตามลมสังเกตดูลมหายใจที่เข้านี่มันสัมผัสบริเวณไหนนั่นคือมันตลอดตั้งแต่ปลายจมูกจนมันถึงโคนลิ้นนี่เลยอ่ะตลอดช่องโพรงจมูกเนี่ยช่องทางเดินอากาศนี่เราไม่กัดฟันปิดริมฝีปากให้ลิ้นเรามาแตะอยู่ที่หลังปุ่มเหงือกนี่เรามาสนใจอยู่ทางเดินหายใจตรงนี้ที่มันอยู่ด้านหลังเข้าไปจากปากของเราไปนี่สังเกตดูตลอดสายสังเกตอะไรดูมันนะเราสังเกตดูว่ามันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยที่หรือห่างไม่ต้องมาครับยังไงมาก็อย่างนั้นไปแล้วมันร้อนหรือมันเย็นเราสังเกตดูเข้ามันร้อนหรือออกมันเย็นหรือเข้ามันเย็นออกมันร้อนอุ่นกว่าร้อนกว่าสังเกตดูสังเกตดูเฉยในขณะที่เราสังเกตดูลมอยู่นี้ตะวันก็จะได้ยินเสียงจะเป็นเสียงนกร้องเสียงคนรับกับข้าวเสียงข้าพเจ้าเองก็ตามเราก็อาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาด้วยนะความคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้มีความคิดอื่นแทรกมาแล้วเราสังเกตดูนี่สังเกตเฉยๆไม่ตามไปแค่สังเกตเนี่ยแหละทุกฝังมันจะทำให้เกิดสติตั้งขึ้นมาได้สังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมพอสังเกตดูสักระยะหนึ่งกำหนดอยู่ที่จุดเดียวเป็นเปรียบเหมือนสัตว์หกชนิดนำมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักคราวนี้เราทำลมหายใจให้เบาลงคือโน้มน้อมไป ือจะบังคับนิดนึงนะเนาะให้จิตมันเบาลงนิดนึงลมหายใจเนี่ยเบาลงนิดนึงพอไม่ต้องเอามากพอลมหายใจเราเบาลงนิดนึงปุ๊บสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมนี่มันจะเบาบางลงนิดนึงอันนี้คือเป็นการทำกายให้สงบระงับทำกายให้สงบระงับทำกายให้ระงับแล้วจิตก็จะระงับลงตามไปด้วยหมายถึงไงหมายถึงจิตที่มาสนใจอยู่จุดสัมผัสของลมเนี่ยมันก็ต้องเล็กลงด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระงับลงอ่ะเพราะว่าสัมผัสมันน้อยลงจิตก็ต้องจ่อเข้าไปอีกการจดจ่อลงไปตรงนี้มันจะตรงข้ามกับการทำจิตให้กว้างขวางออกไปลักษณะการทำจิตให้กว้างขวางออกไปเช่นเราก็รับรู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างเรามีความคิดอะไรบ้างขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงส่งใจไปดูนั่นนี่แต่ไม่ลืมลมเนี่ยอันนี้คือทำจิตให้กว้างออกไม่คราวนี้ทำจิตให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นความที่กายมันระงับลงระดับหนึ่งจิตมันก็ระงับลงระดับหนึ่งคราวนี้เรามาสังเกตดูนะถ้าตัมบังสามารถขยับแขนขยับขาคือแทนที่จะวางมือไว้บนตักนี่ขยับมือขึ้นมาสักจุดใดจุดหนึ่งอะสังเกตดูเนี่ยเราอย่าลืมลมนะเราสังเกตดูลมแล้วเราต้องสังเกตดูการเคลื่อนไหวของแขนของกายของเราไปด้วยหรือบางคนเดินจงกรมอยู่เดินก้าวขาไปด้วยการที่จิตของเราเนี่ยกระจายออกจากที่จดจ่ออยู่จุดเดียวกระจายออกไปตรงโน้นได้ยินเสียงนี้แต่ไม่ลืมลมเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่กระจายออกเห็นดูฟังได้สังเกตดูนะว่าโอ้จิตเราเป็นอย่างนี้เกิดอันนี้ดับจังหวะของเวทนาที่แขนขาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอ๋อสัญญาความหมายรู้ข้อนี้เกิดขึ้นอ๋อดับไปอย่างนี้อ๋อเนี่ยท่านฟังมันจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะท่านผู้ฟังรักษาสติที่เราตั้งขึ้นไว้นี้ให้เป็นอย่างดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำความเข้าใจหัวข้อแม่บทธรรมนั้นจิตต้องเป็นสมาธิซะก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะได้รู้กันหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือการพัฒนา4ประการเรื่องภาวนาแปลภาษาไทยคือการเจริญพัฒนาจิตให้สงบซะก่อนจึงจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งไม่ให้เกิดเป็นงูพิษที่จะเป็นอันตรายต่อความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจึงให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำสมาธิสัก5นาที10นาทีเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของเราก็จะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้นั่นเองหัวข้อในช่วงใต้ร่มบทบทวันนี้พูดถึงการภาวนา4ประการอยู่2นัยยะพูดถึงการเจริญการพัฒนาการฝึกอบรมการทำให้ดีขึ้นที่มาจากคำว่าภาวนานั้นคือเจาะจงมาเรื่องของการภาวนาทั่วๆไปไล่มาตั้งแต่กายไล่มาตั้งแต่ศีลจนถึงนัยยะที่สองเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาคือมาเรื่องของจิตมาเรื่องของปัญญาเอานัยยะแรกที่เป็นกว้างๆซะก่อนข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายที่ว่าด้วยอนาคตภัย5ประการ ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ตอนนั้นแต่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อๆไปซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้แล้วโดยเกิดขึ้นจากการเพราะไม่ได้มีการพัฒนาภาวนาเจริญ4ประการนี้นั่นเองพอไม่ได้มีการพัฒนาเจริญทำให้มากภาวนาใน4อย่างที่จะพูดต่อไปนี้จึงทำให้พระธรรมและพระวินัยเลอะเลือนไปเพี้ยนไปถึงอาการอันแปลกไปเข้าใจสิ่งต่างๆผิดพลาดไปเริ่มมาตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็เริ่มเพี้ยนมาทีละนิดทีละน้อยอะไรคือการเจริญ4ประเภทนั้นหัวข้อท่านให้ไว้คือเจริญกายหมายถึงกายภาวนาเจริญศีลหมายถึงศีลภาวนาเจริญจิตหมายถึงจิตตภาวนาและเจริญปัญญาหมายถึงปัญญาภาวนาซึ่งอันนี้ก็มาตรงกับชื่อของมูลนิธิปัญญาภาวนาพอดีท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเลือกใช้ชื่อนี้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพราะว่าเอาคำนี้เป็นที่สุดของการภาวนาแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนากายภาวนาเป็นต้นจนมีปัญญาภาวนาเป็นที่สุดก็ตรงนี้เราไล่เรียงกันไปทีละข้อทีละอย่างท่านผู้ฟังถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้แล้วจะมีโทษมากมายเลยโทษ5ประการเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปถึงว่าไอ้ทำไมทำแล้วมันจะมีโทษยังไงถ้าทำแล้วจะทำยังไงเราจะพูดตรงนี้ก่อนพูดถึงกายภาวนาคือมาจากคำว่าภาวนานี้เลยแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเจริญเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเจริญคือมาจากคำว่าภาวนาหมายถึงการพัฒนาแล้วพัฒนากายพัฒนายังไงต้องไปยกเวทต้องออกกำลังต้องกินอาหารดีๆโอ้นั่นมันเรื่องทางกายแบบทางฟิสิกอลนั่นคือหมอก็มาดูแลก็จึงเรียกฟิสิเชียนแต่กายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นี่ก็ทางหนึ่งยังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคแต่แม้มันจะไม่เหมือนกันกับเวลาที่เราเช่นคุณต้องกินคอลลาเจนนะคุณต้องกินโปรตีนเท่านี้นะคาร์โบไฮเดรตเท่านี้นะไขมันเท่านี้วิตามินนั่นนี่อันนี้คือดูแลทางกายแบบหมอดูแลนะโภชนาการดูแลแต่การพิจารณาแล้วจึงบริโภคนี่คือให้พิจารณาไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่ใช่แต่รับประทานพอดีระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นรักษากายนี้ให้เหมาะแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี่พัฒนากายพัฒนาแบบนี้ถ้ากินเพื่อเล่นเพื่อสวยงามเพื่อประดับตกแต่งอันนั้นไม่ใช่แล้วอย่าพัฒนากายไปทางนั้นแต่ถ้าเพื่อที่จะระงับเวทนาใหม่เพื่อที่จะป้องกันเวทนาเก่าพิจารณาแบบนี้ถึงจะถูกมันแตกกันนิดเดียวท่านผู้ฟังมันมองกลุ่มมุมนิดเดียวเช่นคุณทาครีมศีลก็บอกไปแล้วนะก็จะบอกว่าไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเอางี้ทาครีมกันแดดได้ไหมเอาแล้วถ้าผิวแตกนี่ใช้ครีมทาได้ไหมนั่นสินะคือทาเพื่อว่าที่จะประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามหอมฟุ้งนั่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกไม่เป็นการพัฒนากาย ไม่เป็นการเจริญกายไม่เป็นกายภาวนาแต่ถ้าทาด้วยพิจารณาว่าเออนี่มันระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่

ที่ถ้าบอกว่าเราไม่เจริญกายทำให้ศีลอันยิ่งมันก็เสื่อมไปถูกไหมแต่ถ้าพอเรามีการเจริญกายให้ดีศีลอันยิ่งเรามีการทำให้ดีได้หลักการดูฟังพระพุทธเจ้านี่เชื่อมต่อในพระสูตรนี้นะในอังคุตตรนิกายนี่ข้อที่79ว่าด้วยอนาคตไปนี่ว่าคือถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการที่จะมีศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งมันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กพอไม่ได้ซึ่งศีลจิตปัญญาแล้วโอ้มีโทษอะไรต่างๆมาตามอีก 4-5 ข้อนุ่นเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันเอ้ามันจึงเป็นการนำไปสู่ศีลเนี่ยท่านผู้ฟังศีลอันยิ่งเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้ว่าถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วนี่ศาสนานี่จะดำรงอยู่คงอยู่ได้นานนะถ้าเราทำความเข้าใจไม่ถูกต้องก็อาจารย์ทำมาไงก็ทำไปงั้นเหมือนกันโดยไม่เข้าใจถึงวิธีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างไรผิดพลาดได้นะท่านผู้ฟังศาสนาเสื่อมได้เอานี่คือการพัฒนากายเครือกายภาวนาหรือการเจริญกายท่านผู้ฟังต้องดูการที่ข้าพเจ้าใช้คำให้ดีนะภาวนาเนี่ยไม่ใช่แบบอ้อนวอนขอร้องขอให้ศีลชั้นดีขอให้ปัญญาชั้นเลิศขอให้ทุกอย่างมันง่ายๆไม่ใช่นะแต่การภาวนาหมายถึงการพัฒนานะคุณจะพัฒนาได้คุณต้องเจอปัญหานะเจอปัญหาแล้วจะเกิดการพัฒนาได้นะด้วยอุปสรรคด้วยปัญหาด้วยความทุกข์แล้วเราจึงจะมีความสุขมีทางแก้รู้ถึงความเข้มแข็งการเจริญการพัฒนาขึ้นมาได้ต่อมาในประการที่สองเรื่องของศีลศีลภาวนาคือการเจริญศีลถ้าไม่ต้องฟังว่าการภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างเดียวนะตัดเรื่องที่ว่าฉันจะแบบอ้อนวอนขอร้องนั้นไปเลยนั่นไม่ใช่การภาวนาอยู่ละแต่การภาวนาไม่ได้หมายถึงการที่จะอยู่ในท่านั่งหลับตาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาซึ่งมีการพัฒนาการมีการพัฒนาในที่นี้คือศีลด้วยศีลในที่นี้รวมถึงความประพฤติอุปนิสัยรูทีนข้อวัดอบรมศีลให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาข้อวัดปฏิบัติถ้าของคฤหัสถ์ก็จะเป็นศีล5ศีล8คฤหัสถ์นี่มีทั้งที่ยังบริโภคกามอยู่ยังอยู่ครองเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามยังยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในการไปเที่ยวดูนั่นนี่หรือยังรวมถึงคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ได้ยินดีในการเสพกามละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็เรียกว่าก็รักษาศีล8มีการประพฤติพรหมจรรย์อาจจะอยู่ครองเรือนแต่ว่ามีภาระน้อยลงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันกับคู่ครองแล้วมาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นก็มีศีลประเภทนี้คือศีล8สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ในรูปแบบโกนผมห่มเหลืองก็จะมีตั้งแต่สามเณรขึ้นไปประเทศไทยเราก็มีแม่ชีด้วยตามพุทธบัญญัติก็จะเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีไปตอนนี้พอมาในส่วนของนักบวชแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมที่อยู่ในข้อของศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจานี้รวมถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ไม่ได้ว่าจะกำหนดเป็นข้อเป็นข้ออันนั้นก็จะมีแบ่งเป็น3กลุ่มเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลและก็มหาศีลยังมีศีลที่เป็นปาติโมกที่พระสงฆ์จะต้องนำมาทบทวนกันทุก15วัน
ยังมีศีลส่วนที่

0: ที่เป็นอภิสมาจารย์คือข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆชุกๆจิกๆที่จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เกิดความเลื่อมใสในคนที่ยังไม่เลื่อมใสศีลชุกๆจิกๆนี่ก็สำคัญทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าอธิศีลคือมันก็จะมีอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปละเอียดขึ้นไปการพัฒนาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดการยิ่งขึ้นไปได้ศีลภาวนาจึงมีคำนี้แล้วก็มีคำว่าอธิศีลสิกขาอธิศีลนั่นเองศีลอันยิ่งพอเรามีการพัฒนามันก็เจริญยิ่งขึ้นไปได้ไงและยังรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นออปชั่นอื่นๆสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะยังมีธุรงควัตซึ่งจัดอยู่ในหมวดของศีลถ้าเอาเรื่องการศึกษาฝ่ายปริยัติเข้ามารวมด้วยไวยากรณ์นี่ก็จัดอยู่ในเรื่องของพระวินัยตำวังไวยากรณ์หมายถึงไวยากรณ์ภาษาบาลีนี่แหละภาษาที่จะรักษาคำสอนเรียกว่าภาษาบาลีส่วนที่เป็นตัวไวยากรณ์รูปแบบของภาษาต้องมีการร้อยกรองอย่างไรรูปแบบคำพูดยังไงถูกยังไงผิดนี่จัดอยู่ในหมวดของพระวินัยนี่เลยจะใช้คำว่าวินัยก็ได้ระเบียบวินัยก็ได้ศีลก็ได้ความเป็นปกติก็ได้ใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ได้ใช้รูทีนก็ได้อบรมพัฒนาเจริญศีลให้ดีจะเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นต่อไปคือทางจิตและทางปัญญาในเรื่องการพัฒนาศีลนี้ท่านผู้ฟังเราจะให้เกิดการพัฒนาได้เนี่ยแทนที่เราจะมองว่าโอ้ยนี่มันเป็นภาระมันเป็นโอ้ยอะไรจะต้องมาบังคับให้ฉันอย่าพูดอย่างนั้นแต่ให้พูดอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นการบังคับเนี่ยนะเราจะทำด้วยความยากลำบากมากกำลังใจมันจะไม่มีมันจะไม่อยากทำหรือทำไปสักหน่อยแล้วมันก็เลิกอย่างเงี้ยนี่คือแบบถูกบังคับไงถูกบังคับไม่มันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กมันจะไม่เรียกการภาวนาแต่การภาวนาเนี่ยคำนี้นะท่านผู้ฟังหมายถึงมันจะต้องเล็งเห็นถึงผลที่มันจะได้รับนะท่านผู้ฟังคือให้เล็งเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นผลศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุหมายความว่าไงคือถ้าศีลเป็นเหตุให้เกิดผลคือความไม่ร้อนใจผลส่วนความไม่ร้อนใจเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันก็เกิดปีติสุขขึ้นมาเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาความไม่ร้อนใจจากที่ผลก็กลายเป็นเหตุสมาธิจากที่เป็นผลของความไม่ร้อนใจปีติสุขศีลเหล่านั้นเป็นเหตุต่ออะไรเป็นเหตุของปัญญาปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นผลแล้วถ้าปัญญาตั้งขึ้นเป็นเหตุมันก็กลายเป็นให้เกิดผลคือการปล่อยวางเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามลำดับทีนี้ถ้าเราจะมองว่าศีลเป็นเหตุโอ้ฉันต้องฝืนทำนั่นนี่เนี่ยหมายเราคิดไม่ถูกคิดอย่างนั้นแล้วเราจะเหนื่อยแต่ให้มองถึงผลที่เราจะได้รับจากเหตุที่เราสร้างคือศีลนี้คือมองถึงการข้างหน้าพูดง่ายๆดูฟังอย่างคนที่ยังขี้เกียจอยู่นอนตื่นสายไม่ออกกำลังกายรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำแต่ไม่ยอมทำมีนิสัยที่มันแบบไม่ดีนะขี้เกียจอย่างเงี้ยกินจุกจิบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะดูฟังคือบางคนก็ลองมาแล้วหลายวิธีการมันก็ดีอยู่พักนึงแล้วก็เอากลับเป็นเหมือนเก่าน้ำหนักก็เพิ่มคือเก่าหรือศีลดีอยู่บางเวลาเอาแต่พอทำหายไปไม่ได้ถูกบังคับนั่นนี่เอากลับเป็นเหมือนเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามทำแต่พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ไปเพราะว่ามันติดว่ามองตรงนี้นั่นเองแต่ถ้ามองว่าข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเช่นคนที่เขาไม่อ่านหนังสือแต่เขามาเล่นโซเชียลเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นว่าผลอันที่มันจะตามมาแล้วมันจะดีจากการที่ฉันจะไม่เล่นโซเชียลฉันจะมาเพลิดเพลินกับ YouTube Facebook แต่ว่าฉันควรจะมาอ่านหนังสือควรจะมาทำสิ่งที่ควรทำเพราะเขาไม่ได้เห็นภาพใหญ่ต่อไปว่าเอ้ย ที่การที่เรามันทำสิ่งที่ถูกถึงเวลาจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำก็ทำเนี่ยมันจะได้ผลอะไรตามต่อมาให้เล็งเห็นถึงสามัญผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีศีลเช่นในที่นี้คือจะทำให้จิตเรามีความสงบระงับจะทำให้เรามีความจำดีจะทำให้เรามีปัญญาจะทำให้เรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งหรือเราจะมองว่าให้ศีลเป็นผลก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราศีลจะรักษาเราจากคำครหาต่างๆอันนี้ส่งของศีลเนี่ยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสไว้5ประการคนอื่นก็จะยกย่องชื่อเสียงก็จะกระจายไปหนึ่งละ2จะไม่ครั่นคร้ามจะไม่ถูกมาเข้าต่อว่าเลยถ้าคุณใช้เวลาไปทำอะไรทำไมคุณทำอย่างนี้มันถูกต่อว่าไปหลังนี่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉันมีศีลนี่เป็นอานิสงส์ผลของเจ้าตัวศีลมองที่ผลตรงนี้แทนที่จะมองว่าเป็นความลำบากเป็นเหตุไม่มองว่าศีลคือผลหรือ3จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจเวลาเข้าไปสู่บริษัทไหนที่ไหนใครก็จะว่าอะไรยังไงเราไม่ได้ละจะได้รับการยกย่องละ1ใช่ไหม2จะไม่ครั่นคร้ามเวลาใครจะมาต่อว่าอะไรยังไงและ3ในที่นี้คือจะไม่ร้อนใจซึ่งหมายความว่าบางทีไม่มีใครต่อว่าอะไรเราไม่ได้ไปหาใครแต่บางทีมันเกิดความร้อนใจขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะนั้นคือไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลบึ้งเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในภายในใครจะด่าว่ายังไงไม่ว่ายังไงไม่ได้ชมเรายังไงเราไม่ต้องร้อนใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วต้องให้เขายกย่องก็ไม่ยกย่องก็ไม่เป็นไรเราสบายใจจะเป็นอย่างนี้คือความไม่ร้อนใจอย่างที่สี่ท่านพูดถึงว่าความที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าบอกไม่ได้อะไรเลยเช่นจิตก็ยังไม่สงบยังไม่ได้เห็นความเป็นจริงจังอะไรเลยยังไงไม่มีทางไปตกนรกอ่ะจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่อย่างตัดมานี่ก็เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้เพราะคนที่มีศีลมีระเบียบวินัยมีรูทีนที่เหมาะสมทำสิ่งอะไรที่ดีงามแล้วมันประกอบกับเรื่องของกายภาวนามันจะทำให้เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้นี่เป็นแง่มุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องกายภาวนาแยกมาอีกอันหนึ่งนะซึ่งข้าพเจ้ามองว่ากายภาวนาที่มันไม่เหมือนกับศีลภาวนาเนี่ยตรงที่ว่าศีลนี้จะเป็นข้อปฏิบัติเจาะจงลงมาทางกายทางวาจาบัญญัติไว้ชัดเจนคือศีล5ศีล8เป็นต้นแต่กายภาวนาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเช่นสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาการดำเนินชีวิตแบบเก่าๆมันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องพัฒนาตามไปนี่คือกายภาวนาเช่นอาชีพที่เราเคยมั่งคั่งร่ำรวยทำแล้วได้ดีเมื่อสัก10ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มีโลกของ AI โลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคุณแทนที่ว่าจะทำแบบเก่าคุณทำแบบใหม่อย่างนี้แล้วต้องมีข้อวัดรูทีนอะไรยังไงเอาเรื่องศีลมาช่วยแต่ทำกายภาวนาคือการพัฒนากายไปในแนวทางนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในทางภายนอกอย่างไรอย่างไรนั่นเป็นกายภาวนาทางภายนอกทางสิ่งแวดล้อมทางโลกทางเทคโนโลยีแต่ถ้าทางกายเราตัวเราภายในตัวเราหมายถึงข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจานี่คือศีลศีลภาวนาตรงนี้แล้วศีลท่านผู้ฟังยังเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายลักษณะของศีลภาวนาก็จะทำให้เกิดศีลอันยิ่งคืออธิศีลเป็นส่วนที่ต่อเนื่องไปถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งจะสามารถที่จะช่วยรักษาศาสนาให้มั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานได้ท่านผู้ฟัง ศีลนี่คือประการที่สองศีลภาวนาการเจริญศีลการพัฒนาศีลพัฒนาความประพฤตินั่นเองถัดมาในข้อที่สามคือจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตเจริญจิตฝึกอบรมจิตให้ดีขึ้นมั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นในที่นี้ถ้าจะแจกแจงออกกองของอธิจิตหรือจิตตภาวนาตะวังท่านก็จะพูดถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็รวมเรื่องสติมาอยู่ในส่วนของจิตตภาวนานี้ด้วยเอางั้นก็จิตต้องมีสมาธิมีความมั่นคงจิตต้องมีที่ตั้งคือมีสติแล้วนอกจากนี้สมาธิส่วนอื่นๆท่านผู้ฟังเช่นพรหมวิหารสี่นี่ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาแล้วก็ถ้ารวมถึงเรื่องความเพียรแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนเข้มแข็งพลังจิตนั่นเองจิตตภาวนาของคนนอนมันจะพัฒนาความอดทนพัฒนาจิตให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิได้พัฒนาได้ระวังพัฒนาได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะจากที่ขี้เกียจขี้คร้านเรากลายเป็นคนขยันได้เอาความขี้เกียจขี้คร้านออกไปจากที่แบบเผลอเลอหลงลืมสติเพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่เพลินละเรามีเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้มีความเพียรที่เหมาะสมเราเกิดมีสติระลึกถึงสิ่งที่เราควรทำไม่ไประลึกถึงสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นก็เป็นสัมมาสติจิตระงับลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิหรือเราอดทนแผ่เมตตาไปให้คนนั้นคนนี้นั่นก็เป็นสมาธิเป็นพลังจิตอันหนึ่งแต่มีเมตตาแล้วก็ต้องพูดรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยจิตใจมีความเป็นพระพัฒน์สอนผ่องใสสุขสงบเยือกเย็นเบิกบานสดชื่นพูดทั้งหมดมาเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามอยู่นะตวังถ้ามีความกังวลใจมีแต่เรื่องสงสัยนั่นนี่ติดใจขุ่นมัวเศร้าหมองง่วงซึมวุ่นวายฟุ้งซ่านคิดอาฆาตพยาบาทโออันนี้แสดงว่าจิตยังไม่พัฒนาเอาพัฒนาได้สิพัฒนาได้จิตพัฒนาได้ก็เอาไอ้พวกนี้ออกไปแล้วทำยังไงตั้งสติขึ้นสิเพราะเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังในที่นี้ถ้าเราไปคิดเรื่องกังวลใจนั่นนี่ทำไมเราควบคุมจิตไม่ได้ทำไมโลกเป็นอย่างนี้นานๆๆไปแล้วไปละถึงในทุกวันอังคารท่านฟังข้าพเจ้ามาพูดถึงเรื่องการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาเจาะจงมาในเรื่องของจิตนี่เลยจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี่แหละอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนี่แหละการพิจารณาให้เกิดสมถวิปัสสนาในรูปแบบต่างๆแต่ท่านผู้ฟังอยากจะพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงตั้งไว้ด้วยสติอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความเยือกเย็นมั่นคงด้วยสมาธิอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความสว่างไสวเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างนี้นั่นให้ไปฟังในช่วงของจิตวิเวกได้วิธีการปฏิบัติต่างๆรายละเอียดก็จะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้พูดถึงหัวข้อจิตตภาวนาแล้วก็ลงรายละเอียดสักนิดหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการจิตตภาวนาเพราะมันมีอธิจิตตสิกขาอยู่มีอธิจิตที่เป็นจิตอันยิ่ง จิตที่ละเอียดลงไปจิตที่ละเอียดลงไปนั้นก็คือจิตประภัสสรของเรานั่นเองจิตของเรานั้นมีความเป็นประภัสสรอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองไปตามกิเลสที่เป็นอากันตุกะจอนมาทำยังไงอ่ะก็ทำให้มันผ่องใสขึ้นด้วยจิตตภาวนาเราจะเห็นอธิจิตตรงนี้ตบวงอธิจิตเป็นยังไงนะคือจิตที่มันละเอียดลงไปจิตที่มันละเอียดลงไปเป็นยังไงนะคือจิตก่อนที่มันจะเศร้าหมองน่ะอย่างเวลาที่เราโกรธไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะเช่นหิวเงี้ยหิวมันจะหงุดหงิดเนี่ยฟังเรื่องอะไรมามันหงุดหงิดตามไปหมดตอนนั้นๆมันมีนิวรณ์ไงหิวฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นนี่มันก็เลยมีนิวรณ์แล้วก็รู้อะไรมันก็เศร้าหมองไปหมดตามต่อไปหมดแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเฮ้ยต่อให้เราหิวเราก็ไม่มีนิวรณ์ก็ได้นี่นาเออแต่ยังไงนะนั่นไงจิตตภาวนาเพื่อให้มีอธิจิตไงมีจิตตภาวนาแล้วเกิดอธิจิตแล้วนี่แหละมันจะทำให้เกิดประโยชน์ตามต่อมาเป็นการระมัดระวังภัยอีก5อย่างที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นี่คือหัวข้อที่3ที่ว่าการจิตตภาวนาถัดมาในประการที่4ตามวางคือปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาฝึกอบรมปัญญาเจริญปัญญาคำว่าเจริญคำว่าภาวนานั้นคือจากที่มันไม่มีทำให้มันมีจากที่มันยังไม่ดีทำให้มันดีจากที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นการพัฒนาตรงนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเออฉันแบบทำสมาธิไม่ได้ก็เลยไม่ทำเอานั่นไม่ใช่ภาวนานะท่านฟังนั่นขี้เกียจขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่ใช่การภาวนาละเราก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมไงพัฒนาสิท่านพัฒนาก็จึงมีคำว่าภาวนาไงภาวนาจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องเข้าใจให้ถูกแต่หมายถึงการพัฒนาพัฒนาปัญญายังไม่มีทำให้มีได้ไงฝึกอบรมปัญญาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามส่วนท่านฟังวันนี้จะพูดถึงสองส่วนกันแล้วกันส่วนแรกคือเป็น perspective คำว่า perspective หมายถึงมุมมองสิ่งเดียวกันเนี่ยท่านฟังถ้าเรามองคนละมุมเดี๋ยวมันกลายเป็นคนละเรื่องนะมุมมองผิดชีวิตเปลี่ยนจากถ้าเช่นเรามองโดนัทอย่างนี้นะมองโดนัทจากข้างบนมันก็เป็นวงสองวงซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจากมุมบนเออถ้าคุณมองข้างๆนี่เออมันเป็นวงรีๆนะเออใช่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มันมีหัวมนๆน่ะเออมองมุมนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วถ้ามองเฉียงๆมันกลายเป็นวงรีฮะอมอยู่ที่มุมมองอีกคนหนึ่งบอกฉันเป็นวงรีอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงกลมจิโนฉันเป็นแบบมนๆตัวอย่างนี้ท่านบอกไว้เลยท่านผู้ฟังคนที่เขาไม่เคยเห็นต้นทองกวาวต้นทองกวาวเป็นยังไงคนไปกรุงเทพบางทีไม่เคยเห็นคนหนึ่งก็เลยบอกว่าโอ้โหดอกมันสีแสดส้มสดๆเลยเหมือนชิ้นเนื้อในตำราคัมภีร์เขาอธิบายว่าอย่างนี้สีดอกก็มันเหมือนชิ้นเนื้อโอ้ส้มแสดปัดเลยนะสีแดงออกไปในทำนองนั้นด้วยโอ้เหรอโอเคโอเคไปเจออีกคนหนึ่งต้นทองกวาวเป็นยังไงท่านคนหนึ่งก็บอกโอ้ใบมันดกมากเลยใบมันเขียวปึ๊ดแล้วก็ดกเลยเอ้าทำไมคนนั้นเขาบอกมันสีแดงนี่มันบอกสีเขียวเอ๊ะยังไงนะยังไงนะไปถามอีกคนหนึ่งว่าต้นทองกวาวเป็นไงเนี่ยคุณรู้ไหมอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดแล้วดำยังไงลำต้นมันนี่ดำปื้อเลยกาบลำต้นเนี่ยดำเลยดูต้นไหนก็ได้ที่มันดำๆนี่ต้นนั้นแหละต้นทองกวาวคนนี้งงเลยท่านผู้ฟังคนหนึ่งบอกแดงคนหนึ่งบอกเขียวคนหนึ่งบอกดำเอายังไงกันเนี่ยแล้วมันแดงเขียวหรือดำกันแน่นั่นน่ะสิ ท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นต้นตองกวาวนะไปเสิร์ชดูเลยภาษาอีสานก็เรียกต้นจานนะแต่ช่วงปลายปีต้นปีฝนไม่ตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันออกดอกสีแดงแป้นเลยส้มไปในทางแดงๆใบมันก็ดกด้วยลำต้นมันก็สีดำอย่างที่เขาว่าจริงๆเอ้ามองคนละมุมมองคนละมุมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนตาบอดคลำช้างคนหนึ่งคลำที่งาบอกโอ้ช้างเหมือนผานคนหนึ่งคลำที่หัวบอกช้างเหมือนพ่อมคนหนึ่งคลำที่ลายหางตรงขนมันบอกเออเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งคำที่กลางหางมันออกเหมือนงูเหมือนเสาเออแต่ละคนก็อ้าวทำไมเป็นไงมองคนละมุมนี่คือส่วนของปัญญาเหมือนกันนะหวังเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราอย่าไปพึ่งเข้าใจว่าไอ้เขาผิดนะนี่เนี่ยหรือเขาไม่ถูกนะนี่นะแต่ว่าให้เข้าใจมุมมองของเขาส่วนนี่ก็เราจะพัฒนาปัญญาไงท่านฟังถ้าเราแบบมัวแต่มองมุมเดียวอ่ะอันนั้นแล้วเราไม่มีการพัฒนาปัญญาแต่การพัฒนาปัญญาอบรมปัญญาเจริญปัญญาได้ต้องมีความเท่าทันรอบตัวนี่คือในแง่มุมที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทั่วๆไปนะหรือสองลักษณะมุมมองที่เป็นระบบระบบในที่นี้ในแง่มุมนี้คือระบบของอริยสัจสี่คุณมาเข้าใจในระบบของอริยสัจสี่นี้ก็เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่ระบบอื่นๆอะไรต่างๆทั่วๆไปละแต่ระบบของอริยสัจสี่มาคิดตามระบบนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการรวมกับเรื่องของสมาธิจึงเป็นการพิจารณาคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าการพิจารณาและไม่ใช่คิดเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆทั่วๆไปเช่นเรื่องทำมาหากินเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้เรื่องคำพูดนั้นนี่ไม่ใช่แต่คิดมาในระบบของอริยสัจสี่หรือโยนิโสมนสิการคิดมาในระบบของอริยสัจสี่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นปัญญาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาอันนี้ประการที่สองหรือในแง่มุมที่สามคือเรื่องของการชำระกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงเลยเจาะจงลงมาตรงนี้เลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแค่นี้ก็ได้ตะวังไม่ต้องไปเอาเรื่องแบบการเงินการธนาคารแง่มุมต้องเข้าใจคนนั้นจากมุมมอง HR จากมุมมองของนักขายจากมุมมองเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยเอาหรือมุมมองของอริยสัจสี่อะไรโอ้แล้วคำศัพท์อะไรก็เยอะอีกก็บอกฟังธรรมะยากจะไปยากอะไรต้องมาฟังเราไม่ได้เอาปริญญาเอกสัก 3-4 ใบหน่อยเราไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีอะไรเลยเอาแค่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงก็มีปัญญาได้นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ปัญญาในระยะที่สามในเรื่องของการเจริญปัญญาในเรื่องของการพัฒนาปัญญาในเรื่องของปัญญาภาวนาทำไมอ่ะมันจะพ้นทุกข์ได้ทำให้เกิดที่ปัญญาในทั้งสองส่วนนี้อยากจะพูดรวมกันในหัวข้อของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาด้วยท่านผู้ฟังว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสมาธิภาวนาอันนี้ก็มาในอังคุตรนิกายหมวด4นะที่พูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนา4แบบส่วนเรื่องต้นที่ข้าพเจ้าตั้งมาในภาวนา4ประเภทอันนี้ต้นนั้นมาจากอังคุตรนิกายหมวด5พูดถึงภายในอนาคต5ประการพระพุทธเจ้าอธิบายถึงการภาวนา4อย่างนี้มีอยู่ส่วนในหมวด4พูดถึงการภาวนาที่เป็นเจาะจงมาในเรื่องของสมาธิภาวนาซึ่งถ้าพูดถึงสมาธิภาวนานั้นมันก็จะมาจัดอยู่ใน2 ส่วนคือจิตตภาวนาและปัญญาภาวนา จิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจะเรียกรวมได้ว่าเป็นสมาธิภาวนาก็ได้โดยสมาธิภาวนาที่ดึงมารวมกันของจิตและปัญญาภาวนานั้นแยกได้ออกได้เป็น4ประเภทท่านผู้ฟังคือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ที่1สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันอันนี้อันที่2สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะอันนี้อันที่3และสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะอันนี้อันที่4ภาวนาในที่นี้ที่พูดถึงสมาธิภาวนานี้นั้นทำให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นการเจริญให้มากทำให้มากการทำให้มากการเจริญให้มากจะเป็นการพัฒนาได้เอาแล้วการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาสติที่จัดอยู่ในหมวดของที่จิตอยู่แล้วจัดอยู่ในหมวดของจิตภาวนาอยู่แล้วนั่นก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองตามหลังในนัยยะที่พูดถึงสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นท่านอธิบายออกไปอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเห็นเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้วิตกคือความตรึกตรึกเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้เห็นแจ่มแจ้งให้เห็นแจ่มแจ้งสังเกตดูเฉยๆนะครับเนี่ยหมายถึงเนี่ยสังเกตดูเฉยๆว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปอันนี้เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะอันนี้คือทำให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าเราจะพัฒนาสติปัฏฐาน4นี่เลยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือสังเกตดูเฉยๆนะยังไม่ต้องเข้าใจแค่สังเกตดูเฉยๆเข้าใจนี่ก็จะเป็นลักษณะของปัญญาจะอยู่ในสมาธิภาวนาเพื่อสิ้นอาสวะแต่ถ้าสตินี่คือแค่สังเกตเฉยๆส่วนที่สมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็คือพูดถึงฌานทั้ง4ก็คือสมาธินั่นเองฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะฉะนั้น2ข้อนี้ก็จะจัดอยู่ในส่วนของจิตตภาวนาจัดอยู่ในส่วนของสัมมาสติและสมาธิส่วนสมาธิภาวนาข้อที่3ที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะคือให้เห็นแสงสว่างสมาธิภาวนาข้อที่4ที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะคือให้มีความเข้าใจถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของขันธ์ทั้ง5ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในปัญญาภาวนาตัววางซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความมีฤทธิ์ท่านก็จะพูดอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอิทธิบาท4ด้วยและส่วนที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือเข้าใจไม่ใช่เห็นแบบสังเกตเห็นเฉยเห็นนี่คือเห็นแล้วเข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าอ๋อขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้ลักษณะนี้คือส่วนที่เห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งเป็นส่วนของปัญญาทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการเจริญภาวนา4ประการนี้กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามันจะมีประโยชน์อะไรเอาโทษของมันก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าไม่ทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราไม่เจริญอันที่ศีลอันที่จิตอันที่ปัญญาไม่เจริญพอไม่เจริญแล้วโอ้โหโทษต่างๆตามมาเลยท่านพูดถึงภัยคืออันตรายอยู่5ประการที่ตนเราไม่ทำคือการที่ถ้าใครไม่ทำแล้วถ้ากรณีของพระนี่พระสงฆ์ไม่ทำใช่ปะบวชให้คนอื่นต่อไปรุ่นต่อไปเขาก็ไม่ทำอ่ะพอเขาไม่ทำแล้วเป็นไงพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพอพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพระเนรก็ถึงอาการอันแปลกคำนี้นะหมายความว่าอย่างนี้ระวังคือปกติของพระเนรเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นแปลกๆจากที่ควรจะเป็นน่ะเช่นพระไม่ควรกินข้าวเย็นนะใช่ไหม บริโภคอาหารล่วงไปแล้วแต่ทำไมกลุ่มนี้กินข้าวเย็นก็แปลกดีนะแต่พระก็ไม่ได้แต่งหน้าทาปากใส่วิกหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะแต่ทำไมพระเนรกลุ่มนี้แต่งหน้าทาปากกลางคืนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะก็แปลกดีนะปกติพระเขาไม่ขับรถนะเอ๊ะทำไมพระกลุ่มนี้ขับรถมันก็แปลกดีนะเนี่ยเป็นคำพูดที่จะหมายความว่าพระเนนถึงอาการอันแปลกคือมันไม่ดีนะฟังทำวินัยก็เลื่อนเลื่อนไปคนอื่นเขาเห็นที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็โอ้ยหมดความเลื่อมใสลงไปนี่ก็เสียข้อที่หนึ่งเป็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งภายในอนาคตข้อที่สองที่เกิดจากการที่ศีลจิตและปัญญาเสื่อมถอยลงไปนั้นก็คือว่าถ้าไม่ได้บวชให้คนอื่นแต่ว่าให้นิสัยหมายถึงสั่งสอนคนอื่นรุ่นอื่นต่อไปเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเห็นว่าเรื่องการจับเงินจับทองเป็นเรื่องธรรมดาจั่วขึ้นเลยจ่ายขึ้นเลยโอ้นี่ก็อาจารย์ก็สอนมาอย่างนี้อาจารย์นี่ไม่มีความละอายแล้วให้ลูกศิษย์ลูกน้องจะมีความละอายได้ไงใช่ไหมก็แย่คือกันหรือโทษอันที่สามภัยที่จะเกิดขึ้นพอไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญารวมถึงไม่เจริญกายแล้วนี่อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองจะมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเลยนะแสดงธรรมท่านฟังคือการบวชให้การให้นิสัยเนี่ยมันต้องดูข้อปฏิบัติของตัวเองด้วยเนี่ยจึงมีเรื่องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต่อมาแต่พอแสดงธรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีก็ได้เรื่องคารวะรักษาศีลห้าก็ยังพูดถึงเรื่องอภิธรรมอภิวินัยอะไรต่างๆได้เลยถูกไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีการเจริญศีลจิตปัญญากายด้วยแล้วเนี่ยการตอบคำถามการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งมันก็จะทำให้ถลำลงไปสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวผิดโดยไม่รู้ตัวโอ้โหไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะโอ้ยถ้ามีคนมาชี้โทษเราว่าเราผิดอันนี้นะโอ้โหนี่ดีมากเลยนะเขาชี้ขุมทรัพย์ใช่ไหมหรือว่าน้อยเรายังเตือนตัวเองด้วยตนเองได้ว่าเราผิดข้อนี้เราไม่ดีข้อนี้แต่นี่ถ้าบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอ่ะแล้วไหนเขาชี้โทษให้เองคิดว่าตัวเองถูกอีกอ่ะโอ้โถมันจึงแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเงี้ยแบ่งเป็นนิกายมาเงี้ยเถรวาทก็อย่างหนึ่งใช่ไหมมหายานก็อย่างหนึ่งเนาะวิจารยานก็อย่างหนึ่งทำไมเขากินข้าวเย็นนี่ผมก็จะว่าเขาไปอีกนี่แล้วก็จะถลำลงสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากการถามตอบบ้างเพราะการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งไปบ้างนี่โตจะเกิดขึ้นได้และประการที่สี่จะเข้าใจไปว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครพูดคำของพระพุทธเจ้าก็ฟังแล้วพุทธพจน์โน้ยมันจะมาอ่านอะไรให้กันฟังอ่านหนังสือให้ฟังโน้ยก็เท่านั้นแหละอันนี้นี่คิดผิดแล้วแต่ถ้อยคำอะไรที่แบบกล่าวมาภายหลังเป็นคำกวีเป็นคำอะไรที่มีพยัญชนะอันวิจิตรพิสดารเป็นคำกล่าวที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่กลับโอ้ตั้งใจฟังมันมาศึกษาอ่านานๆเข้าใจผิดแล้วเลอะเลือนแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วศาสนาก็เสื่อมไปนะทุกวันเสื่อมลงมีโทษประการที่สี่และนอกจากนี้ถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการบรรลุธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะคิดไปถึงขนาดว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่มีแล้วสมัยนี้จบเอวังไม่มีก็เพราะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรก็มันไม่มีนะธรรมะก็ไม่บรรลุหรอกการบรรลุเนี่ยโน่นรอพระศรีอริยเมตไตรนุ่นโอ้ยคิดไปงั้นนี่คิดผิดแล้วทุกฝังธรรมะภัยทั้ง5ประการนี้เห็นมีไหมในปัจจุบันนี้แน่นอนท่านฟังเสิร์ชดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้มีเสิร์ชข่าวทางออนไลน์ก็ได้โอ้ยิ่งเยอะ โซเชียลนี่บานที่เขาไม่ได้เอามาลงข่าวด้วยซ้ำเพราะอะไรนะไม่ได้พัฒนากายกายภาวนาไม่ได้พัฒนาศีลศีลภาวนาไม่ได้พัฒนาจิตจิตภาวนาไม่ได้พัฒนาปัญญาคือปัญญาภาวนาแต่ถ้าพัฒนาแล้วนะภัย5ประการนี้กำจัดไปได้เลยถูกรื้อถอนไปได้เลยธรรมะและวินัยก็จะไม่เลอะเลือนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเลยทีเดียวท่านผู้ฟังอานิสงส์นี่มีมากมายนอกจากทำให้ธรรมะตั้งอยู่ได้กาลนานแล้วตัวเองเนี่ยยังจะมีการบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งธรรมะที่จะไม่แจ้งได้สามารถแสดงธรรมได้คล่องแคล่วไปสู่ธรรมะเป็นสีขาวยังจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆรุ่นหลังๆต่อไปด้วยตําวังมีประโยชน์มากการภาวนา4ประเภทนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงพูดถึงหัวข้อการภาวนา4ประการนัยยะที่1มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเรายังได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาอีกนัยยะหนึ่งคือสมาธิภาวนาเพื่อสติเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อญาณทัศนะและเพื่อการสิ้นอาสวะมาประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังกันด้วยในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบe-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซ้ำซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สภาวะเอลนิโยมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโยเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
10: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะของชาวไทยก็คือวันภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะก็จะมีเวียนเทียนด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าฝนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางช่วงเช้านะคะหรือว่าบ่ายเย็นๆค่ำๆวันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศออกมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบไปจนถึง30กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นฉบับที่12แล้วนะคะซึ่งประกาศเนี่ยบอกว่าในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอใหใครที่จะอยู่ในพื้นที่หรือว่าใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังด้วยค่ะโดยเฉพาะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากอาจจะทำให้ฝนเนี่ยตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนความปลอดภัยเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีหรือว่าเดินทางในช่วงเวลาเนี่ยที่เราจะออกมาเตือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรืออาจจะมีสายด่วนนะคะเข้าไปโทรสอบถามได้1182นะคะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศนี้นะคะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกช่วงหนึ่งจะไปติดตามได้ในช่วงของเวลา17นาฬิกาค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มากับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่มากับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะวันนี้มากับพายุไหมมีฝนตามมาด้วยไหมคะคุณ
1: ไม่ได้มีฝนตามมานะครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้วันเดี๋ยวนะวันนี้วัน
0: พระยายวันอาสาฬ
1: หะวันอาสาฬหะก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเป็นเข้าพรรษา
0: ใช่เดี๋ยวให้คุณนั่งพักเหนื่อยก่อนแป๊บหนึ่ง
1: เนี่ยพักเหนื่อยนะฮะ
0: ไม่คนเราท้องไส้มันก็ปกติแหละเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญมาฝากด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้คือวันพระใหญ่ด้วยนะครับ
0: คุณวันนี้คุณมาหล่อเหลาเอาการเลยทีเด
1: ีย
0: วอ
1: ะไรนะครับ
0: คุณจะไปถ่ายทอดใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปถ่ายทอด
0: ทำไมคุณมาแบบ
1: ถ่ายทอด
0: หล่อมากทรงผมทรง
1: ใหม่รู้ไหมครับวันนี้วันพระใหญ่นี่ห้ามพูดโกหกนะฮะคุณสุกัญญา
0: โอเคค่ะอยู่ในสตินะมาดูกันหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้จะบอกว่าวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานฝนน้อยกว่าวันนี้นะวันนี้เยอะกว่าค่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย 70% เลยทีเดียวค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ 80% เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ไปดูภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยก็เพิ่มขึ้นค่ะ 60% ภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นสูง 2-3 เมตรอันนี้อันตรายนะคะก็ระมัดระวังจริงๆแล้วก็งดออกจากฝั่งไปก่อนก็ดีนะคะ
1: ถ้าเป็นเรือเล็กนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลาง 70% กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ใครจะไปเวียนเทียนไปทำบุญที่วัดต้องพกร่มกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตก 70% ค่ะ
1: พูดถึงการไปวัดเวียนเทียนแล้วก็อากาศในช่วงนี้แนะนำว่าต้องพกร่มอย่างที่คุณสุกัญญาได้บอกไปส่วนในช่วงกลางวันหลายๆคนอาจจะไปเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะนิยมกันก็คือการปล่อยปลาทำบุญนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ทราบก่อนนี้ว่าการปล่อยปลาควรต้องดูว่าปลาเป็นปลาอะไรเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะไปปล่อยหรือไม
0: ่แต่อย่าไปปล่อยปลาหมอคางดำนะ
1: อันนี้นอกจากไม่ดีแล้วนะครับผมก็เรียกว่าจะโดนสาปแช่งได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปกติคุณสุกัญญาปล่อยปลาไหมฮะ
0: ปล่อยค่ะก็จะมีแบบว่าไปซื้อที่ตลาดมา
1: แล้วก็ไปปล่อยลงกระทะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่ห้ามพูดไม่ดีนะวันนี้มัน
1: เป็นเข้าข้อนะข้อ ข้อ4
0: เออ
1: พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ
0: ไม่ได้เนาะวันนี้เราอยู่ในสติอยู่ในแบบว่า
1: ผมสังขารตั้งแต่ตอนประมาณ 4:00 แล้วครับ
0: ไม่ว่ากันนะคะ
1: ปล่อยปลา
0: อันนี้เรื่องของปล่อยปลา
1: ถูกต้อง
0: คือบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเชื่อนะคนไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราปล่อยปลาประเภทไหนเราจะไม่กินปลาประเภทนั้นแต่ดิฉันก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นขอให้ว่าไปปลดปล่อยเขาให้เขาสู่ธรรมชาติ
1: เหมือนถ้าปล่อยปลาชื่อนี้จะทำให้เราเรียกว่ามีการงานทุกอย่างคล่องตัวอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาและก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเข้าพรรษานี้นะครับทางอธิบดีกรมประมงนะครับนางถิติพรเหลาประเสริฐเปิดเผยว่านะครับในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนนั้นนิยมจะไปปล่อยสัตว์น้ำหรือว่าการปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ทั้งนี้ครับควรจะคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำนะครับและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยเนื่องจากว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นบางคนปล่อยปลาชะโดซึ่งปลาชะโดเป็นปลาที่กินเนื้อเผื่อหลายๆคนไม่ทราบหากท่านปล่อยปลาชะโดลงในแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้ปลาชะโดนั้นลงไปกินปลาในพื้นถิ่นนั้นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นจนลดจำนวนน้อยลงส่งผลต่อระบบนิเวศครับนอกจากนี้ครับในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์
1: อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้เร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำชนิดอื่นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจจะเป็นพาหะนำโรคส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวครับทั้งนี้ครับอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นนั้นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการประมงครับถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเลยน
0: ะ
1: จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทเยอะมากเลยหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ครับไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านำมาปล่อยเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับกรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนที่จะทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้นะครับ

0: เลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
1: ค่ะส่วนใครที่จะไปทำบุญนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะการที่จะไปทำบุญอาหารต่างๆที่เราจะไปถวายเพลพระก็ต้องเลือกดูให้มันมีเขาเรียกว่าคุณภาพหน่อยแล้วก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็มีประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกปฏิเสธเลือกกัน
0: ไม่สามารถเลือกกินได
1: ้ได้เลือกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพดีๆนะคะ
0: เพื่อ
1: สุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญสังฆทานซึ่ง
0: สังฆทานนะนี
1: ่สังฆทานนี่แหละค่ะสังฆทานที่ทำบุญที่วัดนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุภมาศนะคะก็ออกมา เรื่องของพูดเตือนนะคะเรื่องของการจำหน่ายสังฆทานเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ถูกต้องก็คือมาตรฐานเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วมันไม่ตรงปกน่ะคนขายอ่ะมีโทษเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงความปลอดภัยของพระสงฆ์เป็นหลักด้วยนะคะ
0: จริงๆอันนี้เพิ่มเติมจากคุณสุกัญญานะครับสังฆทานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นชุดที่ห่อในกระดาษสีเหลืองเท่านั้นซ
1: ึ่
0: งต้องประกอบไปด้วยจริงๆอย่างผมนะฮะหรือว่าคุณชยานันท์เวลาไปวัดแล้วผมอย่างผมเนี่ยถวายเป็นนมสดก
1: ็
0: เป็นสังฆทานได้เหมือนกันทุกอย่างเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ใช้ยิ่งในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้สามารถจะเป็นสังฆทานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เราคุ้นเคยเช่นสบู่ยาสระผมมีดโกนหนวดเป็นต้นเสมอไปก็คือ
1: ะ
0: อะไรที่พระสงฆ์ขาดที่คิดว่าต้องได้ใช้หรือว่าของกินก็เป็นสังฆทานได้ทั้งหมดนะครับ
1: แต่ว่าย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับของกินของใช้ อะไรที่มันดูดกลิ่นกันได้อย่างสบู่เนี่ยดิฉันเคยเจอมาแล้วสบู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ควรเอาไปอยู่ใกล้กันเพราะว
0: ่
1: ามันจะดูดเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้นะว่ามันอันนี้พอเราไปหยิบมาบะหมี่กึ่งสําเร็จ
0: มาก
1: ินสบู่นั้นอะเต็มเลย
0: เอาไปต้ม
1: อะไรก็ไม่พูดดีฮอไม่ได้นะเอามาดู
0: ใช่ผมใช่พูดได้ผมจะยอมไม่อยู
1: ่เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุภมาศนะคะนางสาวสุภมาศ
0: อิสระ
1: ภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะท่านนั้นก็ได้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากสินค้าช
0: ุ
1: ดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้านะคะก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครหลายๆคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเวลาที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องไปย่านนั้นแหละนะเพราะว่าต้องไปตรวจดูว่าผู้ค้าเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานเชิงรุกนี่แหละป้องกันการเกิดปัญหาสคบก็เลยตรวจสอบการจัดทำสลากสินค้ากรมการค้าภายในตรวจสอบเนี่ยแสดงราคาให้ชัดเจนณจุดขายด้วยพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปูพรมไปเลยค่ะทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้าแล้วก็ย่านอื่นด้วยนะไม
0: ่
1: ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
0: ค
1: ือพื้นที่อย่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก
0: ็
1: ลงปูพรมไปหมดเลยก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะได้พอถึงช่วงวันอาสาฬหบูชาวันข้าพรรษาประชาชนไปซื้อเนี่ยก็จะได้ซื้อแบบตรง
0: คุณภาพ
1: ตรงปกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสคบเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานไทยธรรมนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องสินค้าชำรุดบ้างเอ่ยไม่ตรงปกบ้างเอ่ยสินค้าบางรายการเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสคบก็เลยยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็ไม่หมดไปขนาดนั้นร
0: ั
1: ฐบาลก็ไม่ได้ประมาทนะคะก็เลยปูพรมไปอีกนะคะไปย้ำเตือนว่าฉลากต้องเป็นภาษาไทยนะสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานชุดไทยธรรมก็ตามนะคะและที่สำคัญค่ะก่อนซื้อชุดสังฆทานก็ขอให้ทุกคนนั้นดูฉลากว่ามีรายการสินค้าครบถ้วนไหมดูวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ดูชื่อผู้ผลิตเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเจอชุดสังฆทานที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าอื่นใดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยร้องเรียนได้นะสายด่วนสคบค่ะ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาก็คือ OCPB Connect นะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนกลางส่วนจังหวัดต่างๆศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเราไปร้องทุกข์ได้เลยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของการร้องทุกข์มาดูกันที่ประเด็นของการโกงสอบท้องถิ่นหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครับคือเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีทั้งนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงนะครับอาทินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับโดยครับเป็นการใช้เวลาพบปะนะฮะประชุมกันประมาณ1ชั่วโมงเศษครับซึ่งทางนายกนะฮะได้กล่าวว่าครับขอมอบนโยบายและให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยทางนโยบายของการปราบอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆซึ่งทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีและขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีครับนอกจากนี้ครับนายกยังกล่าวว่าตนนั้นจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2 สัปดาห์นี้ครับตนจะต้องใช้เรียกว่าวิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการใน2 สัปดาห์นี้นะครับเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นมารับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบทั้งปปช.เรียกได้ว่านี่คือสามัคคีนะฮะเป็นกฐินสามัคคีเลยแหละครับซึ่งเรื่องนี้ครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากที่เกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดนะครับและหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆก็จะอยู่ไม่ได้ครับและนายกนะครับจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าไม่มีความแค้นการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวครับนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมและรายงานข้อมูลระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดและประกอบการหารือกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีกำหนดจะเยือนประเทศไทยครับในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้านั่นเองครับ
1: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องของการเข้าถึงการรักษาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะมีการยกระดับต่างๆนานาล่าสุดนะคะข่าวนี้คือรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีข่าวดีนักวิจัยไทยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งมากนะคุณผลิตยาต้านพิษโบทู
0: ล
1: ินัมนะคะสำเร็จแล้วลดค่ายาเนี่ยจาก 250,000 นะคะ 2.5 แสนก็คือ 250,000 นะคะ
0: เหลือ
1: แค่ 25,000
0: 10เท่าคือง่ายๆยาจาก 250,000
1: ต่อโดสนะ
0: ต่อโดสลงมาเหลือ 25,000
1: มันเยอะมากเลยนะแบบก้าวกระโดด
0: คือพอผลิตยาได้เองมันลดลงมา10เท่าเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะยกระดับความมั่นคงทางยาแล้วก็เดินหน้าผลักดันไทยเนี่ยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีจันแสงจันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กระทรวงสาธารณสุขมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ ขออภัยค่ะตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัม
0: แอนติท็อกซ
1: ินนะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมนะคะจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บ
0: ไม่เคยรู้เลยว่าการกินหน่อไม้อัดปี๊บมี
1: เราเคยกินมาตลอดเลยอะคุณ
0: พี่เคยกินผมไม่รู้นะ
1: เรากิน
0: ผมมากินกระป๋องไงไม่รู้มันจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแหละเน
1: า
0: ะ
1: คือเรากินเราซื้อจากร้านค้าเราไม่รู้ไงซื้อจากร้านค้าที่แบบว่าเขาปรุงเสร็จแล้วอะที่เขามาผัดกับเนื้
0: อ
1: หน่อไม้ป
0: ี
1: กผ
0: ั
1: ดเนื้อหน่อไม้ดอง
0: ผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดที่ตอนที่ผมทำข่าวนี้อาจจะเกิดจากการที่มีการดองแล้วก็มีการอัดแล้วเกิดเป็นแก๊สได้เหมือนกันก็เลยเป็น
1: มันอาจจะอยู่ที่มาตรฐานด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทุกที่จะมีไอ้ที่
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษนี้ได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษตัวนี้เนี่ยของประเทศไทยในครั้งนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้แน่นอนค่ะจากเดิมเนี่ยต้องนำเข้าโดสนึงเนี่ยสูงมากเลยที่เราบอกไปคือ250,000แต่ว่าลดเหลือแค่ประมาณ25,000 บาทเท่านั้นนะคะคือ10เท่า
0: 10เท่า
1: 10เท่าแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะแล้วก็ เรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลสำเร็จจากการประสานงานร่วมมือกันคือไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นมีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดไทยสถานสาวภาสถาบันชีววัตถุสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ยังมีสำนักงานประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยานี้เนี่ยเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยเราที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหรือแม้แต่หน่วยผลิตหน่วยกำกับดูแลสุดท้ายคือหน่วยที่ใช้สิทธิ์ให้กับประชาชนมีประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะแต่หวังให้เป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติค่ะที่สำคัญนะคะการที่ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างทั่วถึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีความเท่าเทียมด้วยค่ะเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคขึ้นมาที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้ค่ะ
0: พูดสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าพิษจากโบทูลินัมจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งความรุนแรงของโรคโบทูลินัมนะฮะจะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยอย่างที่บอกอย่างถ้าเป็นเมื่อกี้บอกว่าเจอในหน่อไม้อัดปี๊บไม่ใช่ทุกปี๊บจะเจอนะถ้าปี๊บที่ผ่านการผลิตมาดีมีมาตรฐานอย.อันนี้ก็ไม่เจอนะครับซึ่งมีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวซึ่งยาต้านพิษจึงสำคัญมากๆต่อชีวิตของผู้ป่วยนะครับมีเวลาอีกน่าจะสักประมาณ1ข่าวมี1ข่าวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวยาวมากๆแต่เอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆคือวันนี้ใครจะเดินทางจริงๆจะพูดเรื่องของประเด็นที่ซีรีส์วายหรือว่าดาราซีรีส์วายที่มีประเด็นกระทบกระทั่งกับทาง
1: ตอนนี้เลยใช่ไหมกำลังเป็นไวรัลเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เริ่มจะได้ข้อสรุปบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าหลังจากจบตีของร้องข่าวแล้วกันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางย้ำกันหน่อยเผื่อใครจะเดินทางในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ2วันนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการ3วันคือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาครับพรุ่งนี้คือวันเข้าพรรษาโดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางตั้งแต่เวลาก็คือเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับโดยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาคนอง21ด่านครับทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาครับบางปะอินปากเกร็ด10ด่านครับซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของวันหยุดและวันหยุดยาวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเดินทางรวมไปถึงครับช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านของการเก็บค่าผ่านทางพิเศษครับตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปรับฟังตีคอร้องข่าววันนี้เป็นบุญมาสีมาศนะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องเป็นเกิดเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณท้องสนามหลวงแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยภายในงานนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเลยครับบอกว่าให้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นการจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับ Aอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องกระบวนการออกวีซ่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรแล้วนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดที่ว่า New Horizon นำเสนอศักยภาพของประเทศไทย4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและด้านที่4คือด้านการบริหารจัดการสังคมสูงวัยครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งรัดดำเนินงานเนื่องจากว่าเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นพร้อมย้ำอีกว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศของชาติที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบอกว่าให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันแหละครับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นในเรื่องของการปราบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาสู่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำแหละครับว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ายังคงติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเรียกว่าไม่ละสายตาของนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าหลายประเทศยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูนั่นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมานี่แหละครับพร้อมได้สั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นข้าราชการนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงคือคนที่จะเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงทุจริตครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาให้จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดกันด้วยเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยก็ต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นอันได้แก่ประเด็นที่1คือการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลง ART แล้วอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ครับในขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามโดยหลังจากนี้ไปทีมไทยแลนด์นี่แหละครับก็จะเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยจะเร่งดำเนินการใน4เรื่องอันได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับการเร่งสรุปการเจรจา ART การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำการประปานครหลวงถึง30กันยายนนี้และก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือตัวย่อกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนั่นก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ก็ได้เปิดเผยและกล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าทางกปน.ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือ1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่ก็แบ่งเป็นกรณีค่าน้ำไม่เกิน100บาทรัฐอุดหนุนตามจริงสำหรับค่าน้ำ101ถึง315บาทรัฐอุดหนุน100บาทส่วนเกินผู้ใช้ต้องชำระเองและหากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้ต้องชำระเต็มจำนวนครับพี่น้องโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้า1วันนะครับก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางกปน.หรือการประปานครหลวงตั้งแต่วันนี้บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ก็เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปผู้ได้สิทธิ์เดิมปี2565ใช้สิทธิ์ได้ถึงรอบค่าน้ำเดือนตุลาคม2569ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่30กันยายน2569ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ครับโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ MWAE Serviceหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @MWA Thailand และ MWA Call Center 1125 1125ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการคุมเข้มหอพักบอกว่าห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งการสคบบอกว่าไปคุมเข้มหอพักห้ามบวกกำไรฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกหลังทางรัฐบาลเคาะแผนลดค่าไฟไปแล้ว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มกันยายนนี้ซึ่งขยายสิทธิ์ทั้งหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลก็เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครั้งใหญ่โดยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับซึ่งความพิเศษของมาตรการนี้นั่นก็คือว่าครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เช่าในหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ากันด้วยให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วครับโดยอัตราใหม่นี้จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม2569และจะปรากฏผลในใบแจ้งหนี้รอบวันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าไปหน่อยไปหน่อยไปทำอะไรสคบไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสิเพื่อให้มั่นใจกันแล้วครับว่าเจ้าของหอพักส่งต่อส่วนลดให้ผู้เช่าจริงๆใช่ไหมโดยระบุว่าทางรัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ว่าราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไรหากผู้เช่ายังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอันนี้ถือว่าลดราคาต้นทางก็ไม่มีความหมายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักยังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่อย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนกันด้วยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายสคบฉบับใหม่กำหนดให้เจ้าของหอพักต้องเรียกเก็บค่าไฟตามจริงห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนยกเว้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเดิมไม่เกิน315บาทตามกำหนดการที่การไฟฟ้าได้แจ้งไว้ที่นี้หากพบการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าหากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ไหนล่ะก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166จำให้ขึ้นใจ1166สายด่วนสคบหากพบการเอาเปรียบแจ้งได้เลยหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้คือ1567 1567นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างโดยทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตได้ด้วยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า One Stop Service นี่แหละครับในระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอด้วยกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระของพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในบางกรณีนั้นประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอีกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องดำเนินการให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี่แหละครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลอันนี้ไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและเฟกนิวส์ข่าวปลอมและมิจฉาชีพด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: นาฬิกา56นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าววันนี้กับบุญมาศรีมาศนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราต้องคุยเบาๆนะช่วงนี้
0: อะไรครับ
1: เขามีดราม่าอยู่
0: เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มีดราม่าแต่ว่ามันท่านฟังก่อนที่คุณสุกัญญาจะไปทักเล่าข่าวหนึ่งข่าวให้ฟังแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสุกัญญานะครับจัดรายการข่าวยามเช้าคู่กับคุณเฟิร์สธราวุฒินะครับไม่มีอะไรแล้ววันนั้นมีข่าวว่าในพื้นที่ของสระแก้ว มีชายหนุ่มที่อาจจะมีอาการมึนเมายาเสพติดถือปืน2กระบอกแล้วก็ไปยิงหอกระจายข่าวเพราะว่าหนูหูจะนอนนั่นเองนะครับสืบทราบมาว่าสุดท้ายคือเขาฉี่เป็นสีม่วงปัสสาวะสีม่วงเพราะว่ามีอาการมึนเมายาเสพติดแล้วก็ตอนที่ยิงนั้นคือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำลัง
1: กระ
0: ลาเปิดกระจายข่าวช่วงเวลาประมาณ 6:25 นาที
1: ก็คือตีคล้องร้องข่าว
0: ตีคล้องร้องข่าวแล้ววันนั้นคนที่ลงเสียงตีคล้องร้องข่าวคือพฤฒแก้วพิบูลย์ครับ
1: เนี่ยค่ะคนนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเบาๆดีไหม
0: เราเป็นโจทย์พอดีเลย
1: นะคะ
0: แต่ว่าเมื่อกี้เป็นบุญมาศรีมาศนะครับจะได้ถูกตัวนะฮะ
1: คุณปูบุญมาศรีมาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ติดตามกันด้วยเผื่อว่าบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคุณปูบุญมาศรีมาศกับคุณพีเนี่ยก็จะไปขยายประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าว
0: ตอนแรก
1: ลีลาการเล่าเนี่ยเขาก็จะมีลีลาของเขาอยู่แล้วเสียงเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจริงๆผู้ใหญ่บ้านจัดหรือเปล่าแต่พอบอกว่าเปิดประมาณ20นาทีและตีคล้องร้องข่าวค
1: ิ
0: ดว่าใช่แล้วล่ะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะนะคะเราก็พักเรื่องของตีคล้องร้องข่าวมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเหลือเวลา1นาทีนะคะ
0: ค
1: ุณสมยศแสวงนะคะคุณสิริมาเข้ามาคุณกาญจนาคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพงศักดิ์พงษ์นเรศนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณออสคุณรามคุณเรียมคุณอัชรานะคะแล้วก็ยังมีคุณวันดีด้วยค่ะหลายท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะไปทำบุญกันด้วยนะคะคุณมาลีชุ่มเย็นฟังคุณปูบุญมาศรีมาด้วยนะคะคุณบุญชัยทหารคุณธงชัยสั่งปล้อง
0: ครับ
1: วันนี้ครบรอบ111ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: โ
1: อ้อายุยืนนะมีครบรอบจังหวัดด้วยนะคะ
0: ไม่เคยรู้เลย
1: คุณอยู่จังหวัดอะไรนะสงขลาใกล้กันไหม
0: ก็มีครบไม่ได้ไกลกันมากประมาณ4ชั่วโมง
1: โอ้
0: สงขลาก็จะมี
1: ครบรอบที่บ้านไม่ได้ไกลค่ะ4ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลเหรอ
1: ไกล
0: อ่ะลงกรุงเทพไปจันทบุรี
1: โอ้ไกลอยู่จ้ะ
0: โอเคคร
1: ับ อ่ะคุณครับไม่น่าจะผ่านแล้วค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: จะคุยเรื่องข่าวของซีรีส์วายสักหน่อยไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: วันนี้เราสองคนคุณสุกัญญานะครับและผมพฤฒแล้วก็พี่โจสุวิทย์นะครับพี่สายชนลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าทุกวันเวลา6:08 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช 2569